0: ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 200,300 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอซ์กว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงพร้อมย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลให้ถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสินของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการนำสถานะหรือสิทธิของการเป็นลูกเรือไปใช้ในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นโดยมิชอบอันเป็นการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงทางการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและการบินของประเทศไทยหลังผ่านการตรวจประเมินครั้งใหญ่จากองค์กรระดับสากลถึง3ด้านภายในปีที่ผ่านมา
2: พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยว่าในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการตรวจประเมินระดับสากลใน3ด้านสำคัญประกอบด้วยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ได้ปรับระดับมาตรฐานของไทยจาก Cat Category 2กลับขึ้นสู่ Cat Category 1ซึ่งเป็นการยกระดับกลับสู่มาตรฐานโลกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เข้าตรวจประเมินความปลอดภัยหรือ Safety ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งไทยได้รับคะแนนสูงในระดับโลกและการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ security ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินครั้งใหญ่พร้อมกันถึง3ด้านภายในปีเดียวกันทั้งนี้กพท.พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคโดยมุ่งพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความสมบูรณ์ในระดับสากล
3: ซึ่งน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่โดนตรวจใหญ่ๆ3ตรวจในปีเดียวกันนะครับเราก็ผ่านมาด้วยดีมีคะแนนผ่านเป็นที่น่าพอใจครับทีนี้ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะยกระดับประเทศไทยในด้านการบินขึ้นไปรัฐบาลให้นโยบายว่าเราต้องการเป็น Aviation Hub นะครับเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์ในระดับโลกนะครับ
2: ผู้อำนวยการกพท.ยังเปิดเผยถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลสายการบินว่าหากสายการบินใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของกพท.รวมถึงยังไม่มีระบบควบคุมตามที่กำหนด หรือไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกพฐ.มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการออกข้อบกพร่องโดยจะกำหนดระยะเวลาให้สายการบินดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดและใช้มาตรการทางกฎหมายหากสายการบินยังเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการตามกฎหมายกพฐ.มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาเกี่ยวกับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนามาตรฐานระบบราชการสู่สากลนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECDเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคและพื้นที่ชนบทของประเทศสมาชิกสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Passกระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า900,000,000,000 บาทนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ดึงการลงทุนปีนี้กว่า900,000,000 บาทโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะมีทั้งการลงทุนในรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
5: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Up Skill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน มาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเนี่ยช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขา transform ไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะกว่า150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาท
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดจะเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดทางนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอหรือโทรสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงชวิศาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหมู่ที่5โรงเรียนสุราเกาะไร่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในวันพุธนี้ระหว่างการร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีในวันที่7-8กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งสองประเทศต่างไม่สามารถลุกคืบได้มากนักซึ่งถือมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องยุติสงครามนี้ก ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยเสนอที่จะหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบุตรชายทั้ง3คนและสมาชิกในครอบครัวของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำอิหร่านรายนี้โดยร่วมกันสวดภาวนาในมัสยิดฮามานโคไมนีแกรนโมซัลลาในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านโดยพิธีศพของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามอายาตอลลอฮ์มอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้เป็นบิดาโดยมีรายงานว่าอายาตอลลอฮ์มอตตาบาคาเมเนอีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุด
4: กระทรวงกลาโหมของจีนเปิดเผยว่ากองทัพเรือจีนและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศประจำปีภายใต้รหัสจอย42569ในน่านน้ำและน่านฟ้านอกชายฝั่งเมืองชิงเต่าทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นท่าเรือทางทหารและเมืองตากอากาศชายทะเลทางตะวันออกของจีนโดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรบแล้วกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองประเทศจะร่วมปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยซึ่งการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียยืนยันว่าการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง13กรกฎาคมนี้บริเวณทะเลเหลืองซึ่งเป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลี
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูพานอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1นอร์เวย์ไปเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะจากคู่ของเม็กซิโกกับอังกฤษเทนนิสอาชีพ Challenger 75 แครี่เทนนิสคลาสสิกที่เมืองแครี่สหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโลนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิกาลียันดาอุชาน่าจากอินเดียและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกราสซันมิเนนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซุปเปอร์ไทเบรก9ต่อ11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลนางปวีนาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินทาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศที่มาร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปริจูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 2,100,000 บาทโดยเฉือนชนะอธิวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ไทยตบเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ที่ตบเอาชนะคาซัคสถานมาได้3ต่อ1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมนำทัพโดยโค้ชออนเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมในโปรแกรมของทีมสาวไทยนัดแรกวันพุธที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาเวลา 13:30 นัดที่2วันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 นต่อ ่อด้วยวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 น.พบบราซิลและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีเวลา 13:30 น.พิจิตรกัญจนาคุณรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่13เมื่อเวลา1 นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา4 นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด25 องศาเหนือลองจีจูด109 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64 เซนติเมตรและเวลา 23:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 1 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24 เซนติเมตรและเวลา 16:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
12: 1 นาทีกับกปท. ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งหากพบเป็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่2การฟื้นฟูประเพณี12เดือนเมื่อปี2563ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ชาวอีสานบางกลุ่มก็ได้รื้อฟื้นประเพณีที่เคยมีมาแต่ครั้งโบราณคือประเพณีแตกบ้านแตกเมืองเพื่อเอาเคล็ดนั่นคือพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนอพยพออกนอกหมู่บ้านหนีจากภัยโรคระบาดเพื่อออกไปตั้งบ้านตั้งชุมชนขึ้นใหม่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ชาวบ้านทำขึ้นอย่างน้อยเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กันและกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เกี่ยวกับการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569ค่ะ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโญรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน ได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดโดยให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางอากาศยานติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
18: ค่ะขณะนี้นะคะท่านพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
18: ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เป็นกระแสฮือฮาแล้วต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของลูกเรือมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศเนี่ยนะคะในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแน่นอนมีหน้าที่กำกับดูแลในเคสเนี้ยค่ะเราต้องมีการออกประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะท่านคะ
3: ครับผมขออนุญาตชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับการออกประกาศฉบับนี้นะครับไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นจากการประเมินร่วมกันของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็หน่วยงานด้านการบินครับซึ่งภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าเราจะต้องยกระดับมาตรการป้องกันเชิงระบบครับเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับผมขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าก็ได้มีทั้งระดับท่านเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของต่างประเทศเนี่ยก็ได้ไปเข้าพบกับผมแล้วก็ขอความร่วมมือในการที่จะให้ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นต้นทางที่เครื่องบินออกไปเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการนำยาเสพติดเข้าประเทศเขานะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าในส่วนของเรานั้นน่ะแต่เดิมถึงแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับผมก็ยังเชื่อว่าลูกเรือทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าจากการที่มีลูกเรือของเราเนี่ยได้ถูกจับกุมพบว่ามียาเสพติดอยู่ในสัมภาระของตนเองเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกพท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
18: ที่ท่านกำลังพูดถึงนี้ก็คือประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมาสาระสำคัญของประกาศนี้นะคะท่านคะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่แล้วก็ขอสาระสำคัญเลยที่บอกท่านบอกว่าเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนี่ยค่ะ
3: ครับจริงๆแล้วคือเมื่อออกประกาศไปนะครับแล้วก็ส่งไปถึงสายการบินนะครับจริงๆก็มีผลบังคับใช้โดยทันทีนั่นแหละครับทีนี้ในเรื่องสาระสำคัญของประกาศนะครับก็จะมีแบ่งเป็น5เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือกำหนดให้สายการบินทุกแห่งนะครับจะต้องจัดทำระบบ crew baggage control ในการควบคุมสัมภาระของลูกเรือนะครับเช่นการกำหนดขนาดกำหนดประเภทกระเป๋าหรือกำหนดเงื่อนไขและน้ำหนักที่ลูกเรือสามารถจะนำติดตัวขึ้นไปบนอากาศยานได้นะครับในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ครับอันที่2ก็คือห้ามลูกเรือรับฝากหรือว่ารับหิ้วรับขนนำส่งสินค้าของผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะครับเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สายการบินมอบหมายนะครับอันที่3ก็คือกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงครับในการสุ่มตรวจการตรวจค้นเพิ่มเติมการฝึกอบรมการรับแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็การสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับอันที่4ก็คือกำหนดให้มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารของสายการบินนะครับไม่ว่าจะเป็น safety management system เรื่องของ compliance monitoring system หรือว่า aircraft operator security program ครับแล้วก็หากพบว่ามีการฝ่าฝืนนะครับสายบินจะต้องดำเนินการทางวินัยแล้วก็รายงานให้กพท.ทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับไม่ได้ต้องการจะสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับลูกเรือโดยทั่วไปนะครับระบบจะเป็นลักษณะของการบริหารความเสี่ยงนะครับในการสุ่มตรวจเฉยๆนะครับ
18: ค่ะก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตปกติของลูกเรือในการปฏิบัติหน้าที
3: ่ไม่ครับไม่ครับจริงๆแล้วผมได้ให้แนวทางนะครับก็คือเราไม่ควรจะเอาคนดีๆมาลำบากในเรื่องของผู้ที่ทำดีอยู่แล้วก็ไม่ควรจะต้องมาลำบากด้วยนะครับครับทีนี้ย้อนไปถึงการรับฝากเนี่ยรับฝากได้ค่าตอบแทนหรือไม่ได้ค่าตอบแทนมันจะมีเส้นแบ่งอย่างไรนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ครับแต่มันอยู่ที่วัตถุประสงค์เรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ความสามารถในการตรวจสอบที่มาของสิ่งของนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเนี่ยฝากของไปซึ่งสามารถจะอธิบายแหล่งที่มาของของได้แล้วก็ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปห้ามได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการรับหิ้วรับฝากจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือไม่ทราบที่มาไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยโดยการอาศัยสิทธิพิเศษของลูกเรือเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลหรือว่าวัตถุประสงค์ที่ประกาศฉบับนี้มุ่งที่จะป้องกันครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ know your baggage รู้จักและก็รับผิดชอบต่อสิ่งของทุกชิ้นที่ตัวเองนำติดตัวไปนะครับคือลูกเรือจะต้องรู้ว่าสิ่งของที่นำติดตัวมันนั้นน่ะมันมาจากไหนมันคืออะไรแล้วก็ต้องสามารถรับผิดชอบได้ครับซึ่งในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเอามาเป็นการคมนาคมด้านอื่นนะครับง่ายๆอย่างเช่นเป็นรถไฟรถประจำทางหรือรถทัวร์เนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของเนี่ยคงไม่ยอมให้พนักงานรับขนส่งสินค้าในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เช่นกันนะครับอีกประการหนึ่งคือสายการบินก็มีธุรกิจด้านการขนส่งพัสดุคือรับขนส่งสินค้าอย่างเช่นเป็นคาร์โก้อย่างเงี้ยครับก็รับส่งสินค้าอยู่แล้วถ้าลูกเรือมารับขนส่งพัสดุด้วยนะก็คือการมามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ที่เป็นนายจ้างของตัวเองก็คือสายการบินซึ่งไม่สมควรที่จะทำนะครับ
18: ค่ะประเด็นนี้ในกรณีหากมีการสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือมีลูกเรือหรือหากยังมีการฝ่าฝืนอยู่เนี่ยฮะเราจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างคะ
3: ถ้าสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือว่าลูกเรือยังฝ่าฝืนมาตรการเนี้ยในส่วนของลูกเรือนั้นเนี่ยสายการบินก็ต้องกำหนดว่าการฝ่าฝืนเนี่ยเป็นการผิดวินัยนะครับก็จะมีโทษแล้วแต่ที่สายการบินจะกำหนดไม่ว่าจะเป็นการพักงานจนไปถึงการเลิกจ้างแล้วแต่ว่าแต่ละสายการบินจะกำหนดครับกำหนดเองได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับทีนี้ย้อนกลับมาในอำนาจของกปท.ในการกระทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้ถือใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงเนี้ยกปท.เนี่ยออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้กับลูกเรือเรียกว่า Cabin Crew Member Certificate หรือว่า CMC นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองว่าผู้ที่ถือใบรับรองเนี่ยมีคุณสมบัติแล้วก็มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่ว่าให้สิทธิใบรับรองนี้เพื่อสิทธิพิเศษในการรับฝากหรือขนส่งสินของให้บุคคลอื่นนะครับดังนั้นการใช้สถานะของลูกเรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากหน้าที่ตามใบรับรองที่ออกให้เนี่ยมันก็จะขัดต่อเจตนารมณ์ของการออกใบรับรองให้นี้ทีนี้ประเด็นอีกอันนึงก็คือในหลักการของ ICAO เนี่ยกำหนดให้ลูกเรือเป็น Safety Professional มีหน้าที่หลักคือดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของการบินนะครับไม่ใช่ไปใช้สถานะลูกเรือเพื่อกิจกรรมส่วนตัวอื่นครับ
18: ก็แน่นอนทางสายการบินเองลูกเรือเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวปรับกระบวนการด้วยอันนี้เราจะมีคำแนะนำให้กับทางสายการบินและลูกเรืออย่างไรครับ
3: มีครับในเรื่องของกระบวนการสัมภาระของลูกเรือเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพิ่มภาระให้กับลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ว่าอยากให้ทางสายการบินเนี่ยกำหนดในหลักของการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบมาใช้อย่างเช่นมีการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งพอมีการสุ่มตรวจเนี่ยผู้ที่กระทำผิดเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวขึ้นหรือว่าไม่ทำในส่วนนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งข่าวจากคนที่เป็นลูกเรือด้วยกันก็จะต้องทำการตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยนะครับหรือขอดูว่าสัมภาระที่ขนมีอะไรบ้างกำหนดให้มีช่องทางในการรายงานเป็นต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเรียกว่า internal audit คือการตรวจสอบภายในของตัวเองนะครับรวมไปถึงการที่ถ้ามีสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบว่ามันเป็นของใครมีที่มาอย่างไรได้นะครับก็คือย้อนกลับไปก็คือในเรื่องของ know your baggage หรือรู้ว่าสินค้าหรือของที่อยู่ในกระเป๋าตัวเองนั้นเนี่ยมันมาจากไหนเป็นอย่างไรถูกกฎหมายไหมลักษณะนี้เป็นต้นครับ
18: คือท้ายที่สุดแล้วนะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันขอให้ท่านฝากถึงสายการบินลูกเรือผู้โดยสารรวมถึงผู้ให้บริการสนามบินด้วยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลการบินของไทยเพื่อจะผลักดันสู่ศูนย์กลางการบินของโลกด้วยค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับในลำดับแรกเลยก็คือประเทศเราเนี่ยมีระบบกำกับดูแล ด้านการบินที่ยึดในมาตรฐานของ ICAO นะครับหรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การรักษาความมั่นคงทางด้านการบินครับทีนี้ในส่วนที่ออกประกาศฉบับนี้ครับเป็นการยกระดับระบบกำกับดูแลให้ทันต่อความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกการบินนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องการคุ้มครองลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับทีนี้ในส่วนของสายการบินนะครับก็ขอให้นำมาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนของไทยนะครับมั่นใจว่าเราจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยในระดับสากลครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่นานาชาติมีต่อระบบการรับรองลูกเรือของประเทศไทยต่อไปเราอาจจะถูกตรวจมากขึ้นหรือพลเมืองไทยหรือประชาชนไทยที่ไปก็อาจจะถูกตรวจมากขึ้นขอวีซ่ายากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นผลกระทบต่อส่วนรวมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีระบบจำกัดดูแลที่เหมาะสมนะครับทางนานาชาติก็จะได้ทราบถึงความจริงใจว่าเราให้ความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามการขนสิ่งของที่ไม่เหมาะสมไปกับทางอากาศครับ
18: ก็เรียกศักดิ์ศรีเรียกความเชื่อมั่นของเรากลับคืนมานะคะ
3: เอาละค่
18: ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณท่านพลอากาศเอกมนัชชวนประยูรท่านผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะที่มาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นในเช้าวันนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะตลอด1เดือนที่ผ่านมาประชาชนจะให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันยังมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับวงเงินและข้อกังวลหลังจบโครงการติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: เดือนที่2ของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดีเช่นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานเวียงคำบริเวณ5แยกอินทามระกรุงเทพมหานครซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวราคาเดียว40บาทเมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็จะอิ่มได้ในราคา16บาทส่วนร้านก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเช่นเดียวกับร้านน้ำชงของนางสาวนัสนันท์วาสนาชัยชนะที่บอกว่ามีลูกค้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ก็มองว่าวงเงินน้อยเกินไปและกังวลว่าหากจบโครงการการค้าขายจะกลับมาซบเซาย
21: อดขายก็เพิ่มขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าให้น้อยไปอยากจะให้เพิ่มกว่านี้นะแป๊บเดียวก็หมดกันแล้วดีค่ะดีค่ะอยากจะให้ทำต่อเนื่องนะคะรัฐบาลไหนก็อยากให้ทำต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าประชาชนก็ใช้ดีอยู่
20: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าวงเงินน้อยเกินไปประกอบกับราคาสินค้าและค่าครองชีพในปัจจุบันปรับสูงขึ้นจากภาวะความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้จ่ายครบสิทธิ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสมองว่าในช่วงนั้นสามารถซื้อของได้เยอะกว่า
22: ช่วยได้ไหมช่วยได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆซื้อของใช้ก็ได้ชิ้นที่ว่ามันไม่แพงมากก็คือช่วยพื้นฐานได้คนละครึ่งให้ใช้วันละ200ได้เท่ากับ400ถูกไหมด้วยวันนี้ให้รัฐให้200แหละก็คือใช้ได้เต็มที่ก็300กว่าบาทแล้วของมันก็แพงขึ้นก็จากเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยว40เดี๋ยวนี้50 60แล้ว
20: ขณะที่นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่ส่งผลให้ GDP ของประเทศขยับตัวมากรัฐบาลจึงต้องวางแนวทางภายหลังจบโครงการว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยเสนอให้มีการยกระดับทักษะและโอกาสการเข้าถึงของผู้ประกอบการรายย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้น
0: การออกแบบไม่ได้เป็นการกระตุ้นเป็นเพียงการที่ไม่ให้ประชาชนทรุดลงไปหรือผู้การทรุดลงไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว GDP ไม่ได้มีdamage มากสิ่งที่จะต้องบูรณาการต่อไปก็คือว่าหลังจากที่โครงการหมดแล้วยังไงต่อนะครับเราจะยกระดับในเรื่องของผู้ประกอบการคนตัวเล็กที่อยู่ในระบบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไปอย่างไร
20: แม้ว่าไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่หลายภาคส่วนสะท้อนแต่รัฐบาลก็ได้วางแผนและอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยสูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.7 และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีความมั่นคงและแข็งแรงตั้งแต่ฐานรากนันทิกา กิตปาโลรายงาน
1: หน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการตรวจราชการและการป้องกันการทุจริตผ่านกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการภาครัฐติดตามจากรายงานค่ะ
2: การยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นล่าสุด5หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการตรวจราชการการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจ.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกีตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงการทำงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั้ง75จังหวัดเพื่อร่วมติดตามตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่สู่ส่วนกลางเพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละจังหวัดอันจะส่งผลให้การกำกับดูแลภาครัฐมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ยังกล่าวอีกว่าในปีงบประมาณ2569จะมุ่งเน้นการตรวจติดตามหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะด้านที่ดินและสาธารณสุขเพื่อยกระดับความโปร่งใสลดความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์และยกระดับมาตรการให้บริการของภาครัฐให้มีความรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเสนอต่อฝ่ายบริหารและนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน
5: เรามุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมพม่าให้มาห้ากัดนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการด้านที่ดินด้านสาธารณสุขนะครับโดยใช้กลไกการสอบสวนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทจ.นะครับในกลไกในการที่ตรวจแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นนะครับมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิในการรับบริการอย่างเท่าเทียมครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยที่รับข้อเสนอแนะก็จะมีการยกระดับธรรมาภิบาลให้บริการต่อสังคมด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ลดปัญหาการทุจริตและความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเราเน้นที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับ
2: อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทั้ง5หน่วยงานในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐจะดำเนินไปอย่างจริงจังโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรม พื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนยกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญเวลเนสสร้างกำลังคนสุขภาพขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
6: นวดไทยวันนี้ไม่ใช่เพียงภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติแต่กำลังกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศท่ามกลางกระแสความนิยมด้านเวลเนสที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทชีวาสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทจำกัดและสมาคมสปาไทยร่วมเดินหน้ายกระดับวิชาชีพด้านนวดไทยสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสโดยนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเวลเนสของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆของโลกแต่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัดและเวลเนสกว่า 70,000 คนความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนวดไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

0: ในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวปัจจุบันทิศทางของอุตสาหกรรมเวลเนสโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งชะลอวัยไปสู่การเสริมสร้างการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพที่ดีรวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะด้านระบบประสาท Neuro Wellness ซึ่งมุ่งเน้นการปรับสมดุลของระบบประสาทและสมองลดความเครียดในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านของซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญก็คือนวดไทยแล้วก็ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวทางความต้องการของตลาดเวลเนสในระดับโลกได้อย่างชัดเจน
1: ด้านนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงสิ่งที่จะได้เห็นจากความร่วมมือครั้งนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือไทยจะมีระบบนิเวศกำลังคนด้านเวลเนสอย่างครบวงจร
2: ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยอย่างครบวงจรตั้งแต่ระดับการศึกษาการรับรองมาตรฐานไปจนถึงเส้นทางการจ้างงานพัฒนาหลักสูตรเทอราปิสต์ด้านเวลเนสของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนสร้างระบบดิจิทัล Credentialฐานข้อมูลกลางสำหรับบุคลากรเวลเนสให้มีมาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดโลก
1: ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้แต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบงานที่ถนัดตลอดช่วง3ปีจากนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่ผสานจุดแข็งของภาครัฐภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับนวดไทยจากภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานวิชาชีพด้านเวลเนสระดับสากลสร้างบุคลากรคุณภาพรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสุขภาพขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ที่จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการค่ะถ้าถามถึงสถานที่ท่องเที่ยวในไทยที่ไปแห่งเดียวแล้วได้เห็นความรุ่งเรืองงดงามของสถานที่อื่นๆคงไม่พ้นเมืองโบราณสมุทรปราการซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยคุณเล็กวิริยพันธ์โดยเริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช2506พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดเมืองโบราณอย่างเป็นทางการร่วมกับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2515เดิมทีคุณเล็กตั้งใจจะสร้างสนามกอล์ฟที่มีหน้าตาเหมือนแผนที่ประเทศไทยและนำโบราณสถานย่อส่วนมาตั้งไว้ตามจุดต่างๆเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนแต่ทว่าในระหว่างการค้นหาคุณเล็กกลับพบว่าโบราณสถานหลายแห่งถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจึงตัดสินใจเปลี่ยนแผนจากการสร้างสนามกอล์ฟมาเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเพื่อศึกษาและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติภายในพื้นที่กว่า800ไร่มีการนำโบราณสถานมาจัดแสดงใน3รูปแบบคือการผาติกรรมหรือถอนอาคารจริงที่กำลังจะถูกทำลายมาจากสถานที่เดิมมาปลูกสร้างใหม่ที่นี่การจำลองสถานสร้างจำลองตามแบบจริงหรือจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยลดสัดส่วนลงและงานรังสรรค์เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามจากจินตนาการและคติความเชื่อของไทยค่ะปัจจุบันเมืองโบราณได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทยเสน่ห์ที่ทำให้ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นและครองใจนักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานคือความรู้สึกเหมือนเราได้เดินข้ามเวลาและย่อโลกมาไว้ที่นี่ที่เดียวประการแรกการเดินทางรอบประเทศไทยในวันเดียวเพราะผังที่ดินถูกออกแบบมาเป็นรูปขวานทองตามแผนที่ประเทศไทยจริงๆและจัดวางโบราณสถานไว้ตามภูมิภาคที่ตั้งจริงเราสามารถเดินจากสุโขทัยไปยังอยุธยาและข้ามไปชมปราสาทหินพนมลุงที่อีสานได้ภายในไม่กี่นาทีเป็นการได้เห็นภาพรวมของโบราณสถานทั่วประเทศที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในพื้นที่เดียวค่ะประการที่2การฟื้นคืนชีพสถาปัตยกรรมที่สาบสูญที่นี่ไม่ใช่แค่ที่จำลองของเก่าแต่คือการคืนลมหายใจให้กับประวัติศาสตร์โบราณสถานหลายแห่งเช่นพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่ของจริงเหลือเพียงฐานรากที่อยุธยาแต่ที่นี่จะได้เห็นความสง่างามแบบเต็มรูปแบบจากการค้นคว้าและก่อสร้างอย่างวิจิตรการเดินเข้าไปในสถานที่เหล่านี้จึงทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนได้หลุดเข้าไปในยุคสมัยนั้นประการที่3บรรยากาศพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเมืองโบราณไม่ได้มีแค่ตึกรามบ้านช่องแต่มีการสร้างระบบนิเวศและบรรยากาศรอบข้างให้สมจริงเช่นเสียงน้ำและลมสถาปัตยกรรมกลางน้ำอย่างเขาพระสุเมรุหรือศาลาพระอรหันต์ให้ความรู้สึกสงบและขลังในส่วนของวิถีชีวิตโซนตลาดน้ำที่มีแม่ค้าพายเรือขายของจริงๆทำให้เรารู้สึกว่าสถานที่นี้ไม่ได้หยุดนิ่งแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีไทยที่ยังมีชีวิตอยู่ประการสุดท้ายมุมมองพุทธศิลป์และคติความเชื่องานรังสรรค์หลายชิ้นสะท้อนถึงโลกทัศน์ของคนไทยโบราณเช่นเรื่องไตรภูมิป่าหิมพานต์และความกตัญญูซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานประติมากรรมที่สวยงามและแฝงแง่คิดทำให้การเดินเที่ยวที่นี่เหมือนได้อ่านวรรณคดีผ่านสายตาค่ะสำหรับ5จุดแนะนำที่เมื่อมาถึงเมืองโบราณที่นี่แล้วห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ละจุดให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมากแห่งแรกศาลาพระอรหันต์จุดเด่นคือศาลาไม้สีทองอร่ามตั้งอยู่กลางน้ำมีสะพานไม้ทอดยาวสลับซับซ้อนมุมภาพยืนบนสะพานไม้โดยมีฉากหลังเป็นศาลาสีทองจะทำให้ได้ภาพที่ดูอลังการและเครื่องขลังมากยิ่งขึ้นค่ะแห่งที่2เขาพระสุเมรุจุดเด่นคือปราสาทสีขาวตั้งอยู่บนโขดหินกลางน้ำมีปลาอานนท์ขนาดยักษ์ล้อมรอบมุมถ่ายรูปถ่ายจากฝั่งตรงข้ามให้เห็นเงาสะท้อนของปราสาทและปลาในน้ำเป็นจุดที่ดูแปลกตาและเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในป่าหิมพานต์เลยค่ะแห่งที่3พระที่นั่งสันเพชรปราสาทจุดเด่นคือการจำลองพระที่นั่งในสมัยอยุธยาที่สมบูรณ์ที่สุดถ่ายภาพจากมุมกว้างด้านหน้าเพื่อเก็บความสง่างามของสถาปัตยกรรมหรือ ถ่ายคู่กับบันไดด้านหน้าก็สวยงามไม่แพ้กันค่ะส่วนจุดที่4วิหารหลวงวัดมหาธาตุสุโขทัยจุดเด่นคือเสาศิลาแรงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้ความรู้สึกย้อนยุคไปสมัยสุโขทัยหากถ่ายลอดผ่านเสาหินไปหาองค์พระพุทธรูปในมุมนี้จะได้ภาพที่ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะจุดที่5ตลาดน้ำจุดเด่นคือบ้านไม้ริมน้ำที่มีวิถีชีวิตแบบไทยเดิมมุมถ่ายรูปบนสะพานข้ามคลองหรือนั่งเรือพายจอดนิ่งๆจะได้บรรยากาศย้อนยุคแบบสบายๆและยังมีของกินอร่อยๆให้เป็นองค์ประกอบฉากสำหรับถ่ายรูปอีกด้วยค่ะสำหรับการไปเที่ยวเมืองโบราณสมุทรปราการเป็นการเที่ยวชมสถาปัตยกรรมไทยจำลองจากทั่วประเทศบนพื้นที่กว่า800ไร่หากใครที่มีโอกาสไปชมสักครั้งควรมีเวลาอย่างน้อยสักครึ่งวันหรือเต็มวันเพราะสถานที่กว้างขวางมากหรือถ้าหากมาครั้งแรกแล้วยังเก็บไม่ครบแล้วเสียดายก็สามารถมาเที่ยวที่นี่ได้อีกครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะเสน่ห์ของเมืองโบราณคือความละเมียดละไมที่จะทำให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในรากเหง้าของตัวเองผ่านศิลปะที่จับต้องได้นั่นเองค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้นะคะต้นสัปดาห์ทีมงานของเราคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังช่างเทคนิคนะคะแล้วก็คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานค่ะคุณเดชาธรชัยโสดา Facebook Live นะคะตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันมาได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ต้นสัปดาห์ข่าวสารให้ติดตามเยอะเลยนะคะ
1: ครับครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของยาเสพติดนะครับที่แอร์การบินไทยนะครับตกเป็นเครื่องมือของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะครับตอนนี้แอร์คนดังกล่าวเนี่ยก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียอยู่นะครับรอทางศาลแขวงออสเตรเลียในการที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลแล้วก็ตัดสินกันต่อไปนะครับส่วนในประเทศของเราเนี่ยมีการยกระดับคุมเข้มเรื่องของยาเสพติดนะครับก็มีการประกาศมานานแล้วนะครับทุกรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะให้เรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นภัยร้ายเรื่องของเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยยกระดับกันมาตลอดนะครับแต่เรื่องเหล่านี้ยังคงมีอยู่นะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็มีการจับกลุ่มนะครับผู้ต้องสงสัยนะครับเชื่อว่าเป็นผู้ที่ส่งกล่องพัสดุนะฮะยาเสพติดดังกล่าวไปยังแอร์สาวคนนี
2: ้
1: นะครับเมื่อวานมีการจับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันครับเรื่องของ Forex นะครับ Forex เนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยห้ามอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจหรือว่าแลกเปลี่ยนเงินตรา Forex อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าฟังดูแล้วเหมือนมันจะมีเรื่องเหล่านี้ชักชวนในการลงทุนอยู่ตลอดในโลกออนไลน์
2: จริงค่ะ
1: จนเรารู้สึกว่า Forex ไม่ใช่สิ่งที่ต้องห้าม
2: เหมือนทำได้เนาะเหมือนเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ว่าโดนเขาเรียกว่าอะไรมันโดนหลอกโดนอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ใช่ไหมคุณสมพล
1: คือกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการตรงนี้ถ้าใครทำเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายมีโทษทางกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอ
2: ะ
1: อะไรที่เป็น Forex นะฮะคือไม่ต้องไปรู้หรอก Forex คืออะไร มันคือการลงทุนรูปแบบนึงแต่ว่า
2: ทำไม่ได้อ
1: ะไรก็ตามแต่ที่เป็น Forex เนี่ยประเทศไทยไม่เคยอนุญาตเมื่อกฎหมายไม่ได้รองรับและอนุญาตแล้วฝ่าฝืนกระทำเนี่ยมีโทษทางกฎหมายนะครับซึ่งโทษทางกฎหมายเนี่ยก็มีอยู่นะครับมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับคำถามคือว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยคนรู้กฎหมายเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายในการจับในการปรับเนี่ยทำกันมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนเนี่ยของประเทศของเรานะครับผลสิทธิ์โพลนะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับเข้าไปทำโพลมาครับไปทำโพลมานะครับว่าดาวเด่นการเมืองนะครับเป็นใครกันบ้างแน่นอนฝั่งรัฐบาลเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูล
2: ยืนหนึ่ง
1: ส่วนฝ่ายค้านเนี่ยพลิกโผหน่อยนะครับคือฝ่ายค้านเนี่ยปกติผู้นำฝ่ายค้านคือคุณณัฐพงษ์เรือปัญญาวุฒิแต่คนที่ได้เป็นดาวเด่นคือคุณรักชนกศรีนอกนะครับ
2: แต่ดิฉันก็ว่าดิฉันไม่ค่อยผิดโผดิฉันเท่าไหร่นะเหมือนเขามีความโดดเด่นในช่วงนี้
1: คือด้วยตำแหน่งเนี่ยถ้าจะบอกว่าผิดโผเนี่ยก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาทางสถานการณ์เนี่ยในโลกออนไลน์หรือว่าตามหน้าข่าวตามหน้าข่าวสารต่างๆเนี่ยคุณรักชนกเนี่ยจะมีพื้นที่ข่าวสารมากกว่าและมีความโดดเด่นน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรง
2: ใช่โดยเฉพาะ
1: แล้วก็ตรงไปตรงมา
2: เรื่อง AI Passport
1: ใช่ไทย AI Passport นะครับที่ทำให้เกิดภาพลบกับพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินพอสมควร
2: ถูกต้อง
1: นะครับก็สร้างแรงสั่นสะเทือนกันพอสมควรนะฮะแล้วก็มีหลายเรื่องราวนะครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมาติดตามกันนะครับเริ่มต้นนะฮะไปดูเรื่องของความคืบหน้านะครับในการจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาตินะครับผ่านแอร์โฮสเตสสาวไทยนะครับที่ตกเป็นข่าวนะครับก็ถูกตกเป็นเครื่องมือแหละกับองค์กร ธุรกิจเกี่ยวกับยาเสพติดข้ามชาตินะครับเมื่อวานนี้มีการไปสอบถามทางด้านของพลตรตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ครับว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ได้สอบปากคำนายอุทัยนะครับนายอุทัยก็คือคนที่เป็นผู้ต้องหาและผู้ต้องสงสัยที่เชื่อว่าคือคนที่ใส่ฮู้ดคลุมหัวนะฮ
2: ะ
1: ไปส่งกล่องพัสดุที่มีเฮโรอีนเนี่ยไปยัง
2: ให้คุณคนเน
1: ี้
2: ย
1: ไปยังคอนโดเนี่ยของคุณมีนานะครับนายอุทัยคือคนคนนี้เนี่ยแหละครับก็จับกลุ่มนะครับและให้การรับสารภาพนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลนะครับและทางตำรวจจะคุมตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลในวันนี้นะครับการสืบสวนสอบสวนพบว่าคุณอุทัยเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องหมายทันทีหลังมีข่าวจับกลุ่มนะฮะพูดได้ง่ายไหวตัวทันนี่แหละครับส่วนคุณมีนาเนี่ยแอร์โฮสเตสสาวนะครับหลังจากมีข่าวเนี่ยได้ข่าวเรื่องนี้มาเขาก็มีการทำลายยาเสพติดบางส่วนทิ้งนะครับเชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานและทราบดีว่าตนเองกำลังขนส่งยาเสพติดนะครับซึ่งขัดแย้งกับคำให้การที่อ้างว่าทำมาเพียง3ครั้งเท่านั้นพูดได้ง่ายนายอุทัยเนี่ยก็รับสารภาพนะครับรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ส่งต่อมาเนี่ยคือยาเสพติดนะฮะแล้วก็แต่ก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำมาบ่อยทำเพียง3ครั้งเท่านั้นนะครับส่วนประเด็นการสืบสวนผู้ต้องหานะครับที่ใช้บัญชีปริศนาก็คือต้นทางนั่นแหละในการที่จะไปตกลงว่าให้หิ้วของตรงนี้ที่ใช้ชื่อบัญชีว่าแป้งที่แปลว่าแป้งเนี่ยที่ทักชวนมาหิ้วของไปประเทศออสเตรเลียนะครับจากการสืบสวนสอบสวนเพราะว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการจัดหาคนหิ้วส่งไปยังประเทศปลายทางซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับคุณอุทัยนะครับที่ทำหน้าที่ส่งของในประเทศนี่แบ่งเป็นขบวนการเลยนะครับขบวนการเนี่ยจะแบ่งกันทำนะครับเป็นขั้นเป็นตอนตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศในกรณีนี้เครือข่ายนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมที่เคยเฝ้าระวังไว้หรือเปล่าอันนี้ถามตำรวจเขาบอกว่าที่ผ่านมาตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีการสกัดและจับกลุ่มขบวนการยาเสพติดมาโดยตลอดนะครับทั้งกลุ่มที่แฝงตัวมากับระบบโลจิสติกการจับกลุ่มที่สนามบินรวมถึงแอร์โฮสเตสและสจ๊วตที่เคยถูกจับกลุ่มมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแม้ว่ากรณีของนายอุทัยเนี่ยนะครับที่เป็นเชื่อว่าเป็นผู้ที่ตัวกลางในการลำเลียงยาเสพติดเนี่ยนะฮะที่เอาพัสดุมาส่งเนี่ยอาจจะไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงกับคดีเก่าแต่ตำรวจได้ประสานข้อมูลกับปปส.และก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบพฤติกรรมอย่างละเอียดนะฮะขณะที่เส้นทางลำเลียงยาเสพติดเนี่ยมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับก็ยืนยันว่านายอุทัยเนี่ยรับยาเสพติดมาจากพื้นที่ดังกล่าวจริงนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยเคยเป็นพื้นที่การจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่หลายล้านเม็ดนะฮะในพื้นที่จังหวัดพะเยานะฮะเนื่องจากมีแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยส่วนใหญ่ยาเสพติดมาจากประเทศเมียนมาแต่ใช้วิธีเลาะตัดเข้ามาทางประเทศลาวเพราะช่องทางโดยตรงเข้าไทยเนี่ยลำบากนะครับยังไงก็ตามปัจจุบันมีกองกำลังทหารและหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงดูแลกันอย่างใกล้ชิดเข้มงวดวิเคราะห์รูปแบบเครือข่ายนี้นะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นหัวขบวนใหญ่แต่ใช้วิธีตัดตอนเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ สาวตัวถึงนะฮ
2: ะ
1: เช่นการรับจ้างขนส่งผ่านพัสดุการจ้างบุคคลสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแล้วก็การคอยรับเป็นช่วงต่อทอดๆกันนะฮะซึ่งรวมถึงกลุ่มคนที่ทำหน้าที่โอนเงินก็จะเป็นชุด1ชุด2ชุด3ปรับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่ให้ซ้ำหน้าเพื่อไม่ถูกจับกลุ่มนะครับก็เป็นการทำงานแบบมืออาชีพนะฮะ
2: ค่ะแล้วเรื่องนี้นะคะทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองมีการสั่งการลงไปนะคะให้ยกระดับคดีนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเลยก็ว่าได้นะคะก็ในเรื่องของการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยหลังจากที่เกิดคดีแอร์โฮสเตสได้บอกว่าถูกทางการออสเตรเลียเนี่ยจับกุมนะคะพร้อมกำชับเลยค่ะให้เร่งสืบสวนแล้วก็ขยายผลให้เร็วที่สุดให้สาวไปถึงผู้บงการนายทุนแล้วก็เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะคะรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์แล้วก็ตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบโดยความคืบหน้าของคดีนี้นะคะล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่คุณสมพลได้รายงานไปก็คือสามารถจับกุมผู้ต้องหานะคะที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้ว แล้วก็จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีการรับสินค้าที่มันซุกซ่อนเฮโรอีนเนี่ยจากเชียงคำนะคะจังหวัดพะเยาก่อนที่จะเก็บไว้ที่ห้องพักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยระหว่างการตรวจค้นนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบกระเป๋าแล้วก็คราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญนะคะขณะนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างขยายผลติดตามว่าผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการที่เหลือเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงบ้างซึ่งคดีนี้เนี่ยนะคะมันมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติค่ะก็เตรียมที่จะแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับมีการประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียนะคะซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางแล้วก็เพื่อยืนยันน้ำหนักแล้วก็จัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการซึ่งการนี้เนี่ยนะคะทางด้านรองเจรตำรวจแห่งชาติท่านในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ท่านยืนยันนะคะว่าการดำเนินคดีนี้เนี่ยนะคะ จะไม่หยุดเพียงการจับกลุ่มผู้ลำเลียงเพียงเท่านั้นแต่ว่าจะสืบสวนขยายผลให้ไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดนี้ค่ะโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อที่จะรื้อถอนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบเพราะหลังจากที่เกิดคดีนี้นะคุณทรงพลมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยขึ้นมาแบบเยอะมากเลยนะ
1: จริงๆน่าจะมีอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ถูกการตีแผ่ออกมาเป็นข่าวแต่ว่าเรื่องนี้มันคือเป็นเรื่องระหว่างประเทศนะฮะคือสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่ายาเสพติดเนี่ยจำนวนนี้เนี่ยนะฮะจะมากจะน้อยเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะฮะ1กิโลนะฮะจากข่าวเนี่ยมันออกไปจากประเทศไทยได้ยังไงคือมันผ่านจากประเทศไทยเพื่อที่จะไปสู่ออสเตรเลียนะคร
2: ับ
1: คือด่านศุลกากรการท่าแล้วก็ตำรวจเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ไปได้พอเขาถามว่าเอ๊ะเครื่องเอ็กซเรย์ของประเทศไทยของเราเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบยาเสพติดได้หรือไม
2: ่
1: นะครับคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องเอ็กซเรย์ของประเทศไทยของเราเนี่ยที่อยู่ที่สนามบินอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบยาเสพติดเป็นหลักส่วนใหญ่เนี่ยก็ถูกออกแบบมาเพื่อเกี่ยวกับวัตถุระเบิดอาวุธวัตถุ Wi-Fi นะฮะตรงนี้เรื่องของของเหลวด้วยนะครับอันนี้ก็ยังเป็นข้อจำกัดและเป็นเงื่อนไขทางเทคโนโลยีนะฮะแต่จากข่าวอีกอันนึงนะฮ
2: ะ
1: อดีตเลขาปปส.เนี่ยเขาก็ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันบอกว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเช่นนั้นนะฮะเขาบอกว่าเครื่องเอ็กซเรย์ต่างๆเนี่ยที่ประเทศไทยเรามีอยู่เนี่ยมันมีศักยภาพในการสแกนยาเสพติดได้นะครับมันขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ในการปรับโหมดนะครับปรับโหมดของเครื่องให้สามารถที่จะใช้ได้
2: น
1: ะคร
2: ับ
1: แล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะกำกับดูแลมากกว่านะครับเพราะทุกครั้งที่มีการจับยาเสพติดที่ต่างประเทศเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ถ้าเขาจับใครได้แล้วก็เวลาในพาสปอร์ตเนี่ยมันจะมีการระบุภูมิลำเนาว่าอยู่จังหวัดอะไรนะครับต่อไปนี้เนี่ยถ้าเป็นคนจากประเทศนี
2: ้
1: แล้วก็ภูมิลำเนาอยู่ประเทศนี
2: ้
1: นะครับก็จะถูกจับตามองเป็นพิเศษ
2: อ
1: ันนี้คือเหตุผลที่มันมีความเหตุผลและความจำเป็นเนี่ยที่เวลาเขาจับกลุ่มปุ๊บเนี่ยเขาจะตั้งบัญชีดำเอาไว
2: ้
1: ว่ามาจากประเทศนี
2: ้ภูมิลำเนา
1: อยู่ที่นี
2: ่
1: มีเคยมีกรณียาเสพติด
2: มีความเสี่ยงนะ
1: ใช่ต่อไปถ้าจะเดินเข้าในประเทศเขาหรือว่าการขอวีซ่าถ้าเป็นประเทศที่ต้องขอวีซ่าเนี่ยก็
2: จะยากหน่อย
1: ใช่เขาจะออกวีซ่าให้ระมัดระวังก็คือเขาจะใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
2: อ
1: ันนี้เป็นอีกจุดนึงเนี่ยที่จะทำให้การเข้าประเทศของเขาเนี่ยยากแต่ปกติออสเตรเลียเข้ายากอยู่แล้วนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เรื่องของการสำแดงทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยอย่าว่าแต่พวกอะไรต่างๆเลยนะฮ
2: ะ
1: กะเพราหรือไอ้พวกพืชอะไรพวกเนี้ยเขาเข้าไม่ได
2: ้เพราะว่ามันจะทำเอาโรคของพืชเข้าไปที่ประเทศเขา
1: เขาบอกว่ามันจะเป็นวัชพืชแล้วมันจะไปรบกวนระบบนิเวศของเขาใครที่เอาอาหารไทยอะไรเข้าไปเนี่ย
2: ยาก
1: ที่ออสเตรเลียปกติยากอยู่แล้วนะฮ
2: ะ
1: อีกเรื่องนึงเนี่ยคือเราจะนอกจากจะต้องยกระดับเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยคือต้องสแกนดูภายใดด้วยว่าต่อไปนี้การท่าศุลกากรแล้วก็ตำรวจเนี่ยจะต้องทำงานให้มากขึ้น
2: เข้มงวดมากขึ้น
1: ใช่เมื่อวันก่อนศุลกากรแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาออกมาแถลงแล้วว่าตัวเลขเก่าๆเนี่ยที่เขาเคยทำเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่ามีหลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำอะไรกันอยู่นะฮะเจ้าหน้าที่เขาออกมาบอกแล้วเนี่ยเขาก็มีการจับกุมแล้วก็อะไรกันมาตลอดนะครับแต่ว่าข้อสังเกตก็คือว่าการที่เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเนี่ย นำเรื่องของการรับหิ้วของพนักงานหรือว่าแอร์โฮสเตสเนี่ยนำมาใช้ในการที่จะหิ้วสิ่งของเนี่ยออกจากนอกประเทศและประเทศไทยของเราเนี่ยไม่สามารถสกัดได้จากต้นทางในการที่จะข้ามพรมแดนไปได้น
2: ะ
1: อันนี้มันอาจจะเป็นการที่จะทำให้ประเทศไทยถูกดิสเครดิตในระดับนานาชาติได้น
2: ะ
1: ครับเราตั้งเป้าว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยจะต้องเป็นยกระดับสนามบินเนี่ยให้มันดีขึ้นดีขึ้นจำได้ไหมฮะมันก็ระดับก็สูงขึ้นมาพอสมควรพอเจอเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยมันอาจจะทำให
2: ้
1: ระดับของคะแนนเนี่ยมันดิ่งลงมาได้นะครับเพราะว่านอกจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยแล้วก็เรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันถูกตีแผ่ไปทั่วโลกนะฮะเพราะว่าพอนั่งดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าระบบนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของกฎระเบียบของลูกเรือต่างๆเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันที่ฉันไม่มีความรู
1: ้
2: ในเรื่องของการรับหิ้วอะไรเงี้ยมันเขาไม่ให้หรือเปล่า
1: คือได้ไม่ได้มันก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าพอเรื่องของการสแกนกระเป๋าหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นการสุ่
2: ม
1: มันเป็นการสุ่มถูกไหมฮะมันเป็นการสุ่มตรวจถ้าตรวจทุกคนเนี่ยโอ้โหคิวยาวแน่
2: กว่าจะได้ขึ้นเอากระเป๋าขึ้นเครื่องก็นานเลย
1: ใช่ประกอบกับนโยบายเรื่องของฟรีวีซ่าและอะไรต่างๆด้วยที่เราเน้นความรวดเร็วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้คิวต่อแถวนานถ้าเกิดคิวยาวเนี่ยเดี๋ยวคนจะต่อว่าแล้วถูกรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงแล้วคนที่อยู่หน้างานเนี่ยก็จะเดือดร้อน
2: เป็นเรื่องอีก
1: พูดง่ายๆกลัวไปฟ้องนายแล้วก็ลูกน้องลำบากอ
2: ัน
1: นี้มันก็เป็นอีกจุดนึงเนี่ยที่มันเป็นช่องเล็ดลอดเนี่ยของยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเราจะบอกข้ออ้างว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ต้นทางยาเสพติดเราเป็นเพียงทางผ่านเนี่ยผมได้ยินเมื่อวันก่อนเนี่ย มีหน่วยงานบางหน่วย ก็ออกมาบอกมันมีบริบทนึง
2: พูดในลักษณะนี
1: ้พูดคล้ายคลึงก็ลักษณะนั้นเราไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตยาเสพติดอันนี้ถูกต้อง
2: ใช่
1: อันนี้ถูกต้อง
2: ค่ะ
1: เราเป็นช่องเราเป็นทางผ่านของเขานะฮะแต่เราจะบอกว่าเฮ้ยพอประเทศไทยเป็นทางผ่านแล้วจะเป็นแบบนี้ไม่ได้
2: มันไม่ใช่ข้ออ้าง
1: ผมยกตัวอย่างอย่างประเทศสิงคโปร์ที่อยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: สิงคโปร์เนี่ยก็เป็นทางผ่านเป็นฮับของการเดินทาง
2: โลจิสติก
1: เขาเคยมีปัญหาด้านนี้ไหมฮะ
2: ค่ะไม่เคยแต่กฎหมายเขาแน่น
1: กฎหมายสิงคโปร์เนี่ยเขาโหดมากคือถ้าจับได้ว่ายาเสพติดปุ๊บเนี่ยประหารชีวิตสถานเดียวประหารชีวิตสถานเดียวด้วยการแขวนคอด้วยการแขวนคอนะฮะ
2: โหด
1: สิทธิมนุษยชนจะว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดใครเอายาเสพติดเข้ามาในประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะถูกประหารชีวิตสถานเดียวแล้วก็แขวนคอ
2: ค่ะเลยทำให้คนไม่กล้านะ
1: ก็ทำมันเป็นกฎหมายที่เข้มงวดและการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง
2: ค่ะ
1: นะฮะดังนั้นแล้วคือประเทศไทยก็พูดกันมาเยอะฟังมาเขามากแล้วก็มีการเผาทำลายยาเสพติดทุกปีเพื่อที่จะทำเป็นในเชิงสัญลักษณ
2: ์
1: ว่าเราจับได้เยอะจับได้มากแล้วก็มีการจริงจังกับยาเสพติดแต่พอข่าวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ย
2: หายหมดเลยนะคุณ
1: ไม่หาย เพียงแต่ว่ามันก็ถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะฮะว่าอ้าวต่อไปนี้เนี่ยถ้าเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเนี่ยเขาใช้ช่องโหว่จากแอร์โฮสเตสจากบุคคลต่างๆเนี่ยนะ
2: ที่จะบินเนี่ยนะ
1: ในการที่จะบินประกอบกับมาตรการเกี่ยวกับการสแกนเอ็กซเรย์ต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดหรือเปล่านะครับการสกัดกั้นยาเสพติดเฮโรอีนยาไอซ์เราสามารถที่จะใช้คุณสมบัติเราสามารถที่จะสแกนได้หรือไม
2: ่
1: นะฮะตรงนี้มันจะต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็การ AOT ใช่ไหมเขาต้องออกมาบอกเหมือนกันเขาต้องออกมาบอกเหมือนกันนะวันนี้ผมยังไม่ค่อย
2: ไม่เห็น
1: ยังไม่ค่อยเห็น
2: ออกมาพูด
1: หรือเขาอาจจะมาแล้วเรา
2: ไม่ทันได้เห็น
1: ก็ไม่อยากพูดเหมือนกันนะ
2: ค่ะไปข่าวไหนต่อหรือว่าเราจะพักกันดี
1: งั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อ
2: ได้ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณ ยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติ
7: แปะเจี๊ย
8: ป้ายโต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับก็มีการปรับปรุงกฎหมายนะครับแล้วก็แนวทางในการตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องของการทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยมีการพัฒนาโดยตลอดแต่กฎหมายเนี่ยพัฒนาแทบจะไม่ทันนะฮะก็บอกว่าแทบจะไม่ทันเพราะว่าการผ่านกฎหมายอะไรหลายๆอย่างต้องใช้ระยะเวลาแต่กลโกงอะไรต่างๆไม่ต้องใช้ระยะเวลาคิดปุ๊บทำได้เลยนะฮะตอนนี้ก็มีการปฏิรูปเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับเขาบอกว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานดุลพินิจนะฮะสร้างความโปร่งใสอย่างยั่งยืนนะฮะเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์นะฮะรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านค่ะ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะท่านคะอยากจะเรียนถามถึงภาพรวมก่อนเลยค่ะว่าทางปปช.เนี่ยมีแนวคิดแล้วก็เป้าหมายสำคัญอย่างไรคะในการที่จะปฏิรูประบบตรวจสอบทรัพย์สินในครั้งนี้แล้วทำไมถึงมองว่าเวลาณขณะนี้เนี่ยคือจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะยกระดับมาตรฐานการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ค่ะ
11: ครับก่อนอื่นนะครับต้องเรียนเป็นพื้นฐานก่อนนะครับว่ากลไกของระบบของการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่เรียกว่าเป็นการป้องกันการทุจริตวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อต้องการที่จะให้ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีเนี่ยแสดงความโปร่งใสนะครับก่อนที่จะมาใช้อำนาจรัฐก่อนที่จะมาใช้ตำแหน่งนะครับ
1: ครับ
11: โดยในจุดสำคัญจุดนี้ครับการสร้างความโปร่งใสเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของการปราบปรามการทุจริตต่อมานะครับเพราะว่าถ้าประชาชนคาดหวังว่าเจ้าที่ของรัฐทุกคนสุจริตไม่มีพฤติกรรมล่ำรวยไม่ได้มาแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบเนี่ยมันก็จะทำให้การพัฒนาระบบราชการสอดคล้องกับความเชื่อมั่นของประชาชนครับนี่เป็นจุดแรกที่เรามองว่าระบบ การตรวจสอบทรัพย์สินของปปช.เนี่ยใช้มา20กว่าปีครับยังไม่มีการยกเครื่องกันนะครับแล้วก็เป็นฐานข้อมูลอีกนิดหนึ่งก็คือว่าข้าราชการทั้งประเทศเนี่ยมีประมาณ 3.8 ล้านคน
1: ครับ
11: แต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีกับปปช.เนี่ยครับมีเพียง 1% ก็คือ 38,000 บัญชี
2: ค่ะ
11: นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติที่อยู่หน้างานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างช่องโหว่ของกลไกตัวนี้ก็จะมีค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประกอบกับปปช.เองเนี่ยกำลังกลับมาเน้นนะครับในเรื่องของการป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้น
1: ครับ
11: โดยมีการปฏิรูปสำคัญสำคัญนะครับก็คือเรื่องของเราจะยกระดับองค์กรยกระดับประเทศเนี่ยให้เข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเพิ่มกลไกในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปนะครับโดยเป้าหมายของปปช.ก็คือจะต้องประกาศตำแหน่งที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกประมาณ 100,000 ตำแหน่งนะครับ เพื่อจะให้กลไกในเรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างแท้จริงนะครับ
1: ครับคือจากเดิมเนี่ยก็คือในระดับอธิบดีรองอธิบดีผอ.สำนักอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องชี้แจงหรือว่าเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.นะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเราจะมีการเพิ่มตำแหน่งที่มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นประเภทเกี่ยวกับพวกการเงินอะไรพวกนี้ประมาณนี้ใช่ไหมฮะ
11: ครับส่วนใหญ่นะครับทั่วโลกเขาก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูงในเรื่องของการทุจริตนะครับอย่างเช่นถ้าการในกระบวนการยุติธรรมตำรวจทหารนะครับจัดซื้อจัดจ้างนั้นการจัดเก็บรายได้หรือประเมินรายได้เข้ารัฐที่มีโอกาสที่จะใช้ดุลพินิจหรือไม่ใช้ดุลพินิจเพื่อแลกรับผลประโยชน
1: ์
11: ตามที่เป็นข่าวนะครับตัวนี้จะต้องอุดช่องว่างของเรื่องของทรัพย์สินให้ได้นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าเรื่องของการยื่นบัญชีแสดงในการทรัพย์สินเนี่ยเป็นการยื่นแค่เปเปอร์ก็จ
1: บ
11: นะครับปปช.ตรวจให้ครบถ้วนก็จบนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเพราะว่าการยื่นบัญชีเนี่ยเป็นเรื่องของการนอกจากการสร้างความโปร่งใสเนี่ยก็จะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการตรวจสอบเปรียบเทียบพฤติกรรมหรือพฤติการที่มีการร่ำรวยต่อมาด้วยนะครับ
1: ครับสาระสำคัญในการปรับปรุงการตรวจสอบทรัพย์สินตรงนี้นะฮะมีความแตกต่างจากเดิมยังไงฮะมันจะทำให้การตรวจสอบมีมาตรฐานดีขึ้นยังไงฮะ
11: ครับคือตอนนี้นะครับปัญหาที่เราพบเห็นตลอดมาก็คือว่าเราใช้ระบบกระดาษเปเปอร์เป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เทคโนโลยีเราค่อนข้างที่จะทันสมัยข้อมูลในภาครัฐเนี่ยรวมศูนย์ละหรือแต่เชื่อมโยงใช้นะครับปัญหาของผู้ยื่นบัญชีประการหนึ่งก็คือท่านจะต้องไปหาหลักฐานมายื่นเอง
1: ครับ
11: ทั้งที่หลักฐานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหลักฐานที่รัฐเป็นคนครอบครอง
1: ครับ
11: นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องทำการปรับปรุงเรื่องของวิธีการยื่นนะครับอาจจะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ 100% แล้วก็ข้อมูลที่ใช้เนี่ยเพียงแต่กรอกเลข13หลักข้อมูลทรัพย์สินต่างๆก็ควรจะเข้ามาอยู่ในแบบ
1: บั
11: ญชีแล้วนะครับต
2: ั
11: วนี้เป็นอันที่หนึ่งกระบวนการตรวจสอบก็ต้องรวดเร็วขึ้นครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เราแก้ไขระเบียบนะฮะเพ
1: ื
11: ่อให้ตรวจได้ภายใน60วันแล้วก็มีการพัฒนาก็คือเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเข้ามาช่วยในการตรวจสอบทุกหน่วยหมายถึงว่าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั่นแหละครับเราก็จะเอามาเชื่อมโยงเพื่อให้ตรวจสอบได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายที่เรากำลังดำเนินการแล้วก็สุดท้ายเป้าหมายสุดท้ายคือว่ายกระดับการใช้ดุลพินิจเนี่ยก็คือเราจะมี AI นะครับมาช่วยนอกจากดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันในรายละเอียดนะครับแต่ว่าในสาระสำคัญเนี่ยคงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยที่ไม่เหมือนกันเนี่ย AI ก็อาจจะมาช่วยกันกองอีกทีว่าดุลพินิจนั้นใช้โดยชอบหรือไม่นะครับก็เป็นแผน3ปีตอนนี้ผ่านมาปีหนึ่งแล้วอยู่ในขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วครับ
2: ค่ะและในปัจจุบันนี้ค่ะท่านปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าสังคมแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยต่างให้ความสนใจในเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ความเท่าเทียมกันมากทีนี้เนี่ยทางปปช.จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้ยังไงคะให้มั่นใจว่าดุลพินิจใหม่นี้เนี่ยมันจะเป็นธรรมแล้วก็สามารถตรวจสอบได้และที่สำคัญคือในเรื่องของการไม่มีการเลือกปฏิบัติกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะ
11: ครับ ในเรื่องของการใช้ดุลพินิจนะครับเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีคู่มือแนวทางต่างๆนะครับแต่ว่าในรายละเอียดของแต่ละบัญชีเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราต้องการที่จะทำให้ตัวการใช้ดุลพินิจของเจ้าที่เนี่ยถูกจำกัดลงโดยแนวทางที่เรากำหนดนะครับ
1: ครับ
11: โดยประสบการณ์โดยคำพิพากษาโดยทิศทางที่สามารถอธิบายได้ว่าถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยผลต้องเป็นอย่างนี
1: ้
11: นะครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวที่บอกว่า AI กำกับ AI ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพียงแต่ว่าตั้งเงื่อนไขเขาเช่นถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยถือว่าทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้เป็นต้นเจ้าหน้าที่ก็จะมาใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องตรวจต่อว่าทรัพย์สินที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้นั้นคืออะไรได้มาอย่างไรนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ความเชื่อมั่นขององค์กรปปช.เนี่ยจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะใช้มาตรฐานกลางมาตรฐานเดียวครับ
1: ครับระบบใหม่นี้จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินยังไงบ้างครับ
11: ครับแน่นอนครับว่าเมื่อเราเชื่อมโยงระบบครับเรานึกถึงสรรพากรเวลาเราเสียภาษีครับ
1: ครับ
11: ได้13หลักปุ๊บรายการต่างๆก็จะเด้งขึ้นมาในแบบใช่ไหมครับตอนนี้เรากำลังพยายามร่วมมือกับรัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเอกชนหลายๆหน่วยเนี่ยว่าพยายามที่จะใช้ระบบคอนเซนต์ก็คือให้ความยินยอมในการดึงข้อมูลมาสู่แบบการยื่นบัญชีซึ่งก็จะทำให้ลดภาระของผู้ยื่นบัญชีในตัวเจ้าหน้าที่ครับเมื่อเราเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดในการตรวจสอบแล้วแทนที่เราจะมีหนังสือไปสอบถามเป็นกระดาษเราก็จะลดปริมาณหนังสือมหาศาลครับเพื
1: ่
11: อตรวจสอบในทางระบบเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพและความรวดเร็วสูงขึ้นครับ
1: ครับอันนี้คือสำหรับผู้ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนะฮะแล้วหน่วยงานตรวจสอบอย่างปปช.ล่ะครับหนักใจไหมครับเมื่อสักครู่เห็นท่านบอกว่าจะมีคนที่ยื่นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแสนกว่าคนนะฮะตรวจสอบกันไหวไหมฮะเนี่ย
11: ครับไม่หนักใจครับ เพราะว่าเราต้องใช้เครื่องมือนะครับคือเจ้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินเรามีแค่ประมาณ500คนถ้าต้องยื่นต้องรับภาระอีกประมาณ 130,000 บัญชีเนี่ยเชื่อว่าสามารถดำเนินการได้ถ้าเทคโนโลยีเชื่อมต่อได
12: ้ค่ะ
11: นะครับเพราะว่าบัญชีที่มีปัญหาคงไม่เยอะมากในปัจจุบันนะครับทำให้เราสามารถที่จะวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนบัญชีได้อีกครับ
1: ครับแต่เห็นด้วยนะครับว่ามันจะเป็นการป้องกันได้สมมุติผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วผมต้องชี้แจงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมันก็จะทำให้ผมรู้สึกว่าเออเราจะไปทำอะไรนอกลู่นอกทางเนี่ยไม่ได้ละเหมือนเป็นการป้องปรามเอาไว้ก่อนนะฮะ
11: ใช่ครับมันเหมือนกับการติดกล้องวงจรปิดไปตลอดอายุราชการนะครับเพราะว่า
1: ครับ
11: ท่านต้องดีแคร์ตลอดเวลาทุก3ปีว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาอย่างไรมีเหตุมีผลหรือไม่ครับ
1: ครับ
12: ค่ะดีเลยค่ะท้ายนี้ค่ะท่านงาอยากจะให้ท่านช่วยฝากข้อความถึงเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีรวมถึงคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าการปฏิรูประบบการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลแล้วก็สร้างความโปร่งใสอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทยค่ะ
11: ครับคือเราเชื่อมั่นว่าการแนวทางของปปช.ที่ปฏิรูประบบตรวจสอบสินนะครับจะทำให้การยกระดับค่า CPI ก็ดีนะครับหรือว่าการเข้าร่วม OECD เนี่ยสามารถดำเนินการต่อไปได้แน่นอนว่าผลประโยชน์จากเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนจะได้รับอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยถ้าไม่ใช่แค่คำพูดหมายถึงว่าเราสามารถตรวจและติดตามได้จริงดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มันเพิ่มขึ้นมาจากการที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีได้จริงเนี่ยผมว่าคนจะเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดนะครับเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่เขาทุจริตไปก็จะไม่เหลือนะครับในส่วนของธรรมาภิบาลเนี่ยมันเป็นหลักการสำคัญอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าไม่มีความเชื่อมั่นต่อระบบราชการต่อเจ้าที่ของรัฐความร่วมมือนะครับหรือพลังที่จะพัฒนาประเทศเนี่ยก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องสอดประสานกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งให้ได้ว่าระบบที่เรามีเนี่ยเพียงพอที่จะทำให้ประเทศเราเนี่ยโปร่งใส
1: ครับ ค่ะแล้วครับวันนี้ขอบคุณท่านรองเลขามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
12: ขอบพระคุณค่ะ
11: ยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
1: ครับท่านเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับนี่คือการปฏิรูประบบการตรวจสอบทรัพย์สินนะฮะอันนี้เป็นทางปปช.ที่เขามีแนวทางนะครับที่จะทำอยู่นะครับทำมาแล้ว1ปีนะครับแล้วก็มีแนวทางอีก2ปีตามแผนนะฮะทั้งหมด
12: 3ปี
1: ในการยกระดับเนี่ยในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินก็คือจะเพิ่มในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องสำแดงทรัพย์สินนะครับปัจจุบันนี้ก็คือในระดับอธิบดีรองอธิบดีแล้วก็ผอ.สำนัก
12: ใช่
1: ไหมฮะในการที่จะยื่นแบบแสดงบัญชีทรัพย์สินนะครับว่ามากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้เจ้าหน้าที่ผู้มีความเสี่ยงที่จะไป
12: ที่อยู่ใกล้ชิดนะ
1: เช่นเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่การเงินตำรวจทหารอะไรต่างๆตามที่ท่านได้บอกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตนะครับ
12: ใช่ค่ะดิฉันชอบคำนี้นะคุณทรงพลติดกล้องวงจรปิดไปตลอดอายุราชการ
1: เออจริงๆนะคือกล้องวงจรปิดเนี่ยมันช่วยได้หลายอย่าง
12: จริงค่ะ
1: ก็คือในการป้องปรามในการกระทำความผิดเช่นอยากจะขโมยตรงนั้นตรงนี้เนี่ยพอเจอกล้องวงจรปิดเปลี่ยนใจแล
12: ้
1: ว
12: ไม่ทำดีกว่า
1: เดี๋ยวมีปัญหาก็จะกลัว
12: ก็ป้องปรามทำให้เรากลัวขึ้นมากขึ้นนะที่จะกระทำความผิดนะคะค่ะก่อนจะไปติดตามข่าวสารนะคะมาติดตามเรื่องที่มันใกล้ตัวแล้วก็ประมาทไม่ได้สำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะมีน้องหมาน้องแมวที่บ้านนะคะเพราะว่าทางด้านสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลงและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะมีการประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวนะคะหลังตรวจพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ค่ะส่งผลให้มีผู้ถูกสุนัข กัด3รายแล้วก็สัตว์เลี้ยงสัมผัสเชื้ออีกจำนวนหนึ่งโดยพบสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าพื้นที่หมู่3ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงนะคะก็เลยมีการประกาศให้พื้นที่หมู่3หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8และหมู่11นะคะตำบลบ้านนาและพื้นที่ติดต่อในหมู่8ตำบลชำค้ออำเภอเขาชะเมานะคะในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวค่ะก็ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมนะคะขณะที่ชาวบ้านหมู่7ตำบลบ้านนา3รายนะคะเป็นหญิง1ชาย1ขออภัยหญิง2ชาย2เนี่ยนะคะถูกสุนัขบ้ากัดได้รับวัคซีนป้องกันโรคโดยแพทย์โรงพยาบาลแกลงเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนสุนัข2ตัวและแมว2ตัวที่ถูกกัดนั้นเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันแล้วเหมือนกันถ้าว่าสุนัขตัวที่ก่อเหตุเนี่ยก็ได้มีการล้มตายลงในเวลาต่อมานะคะส่วนสถานการณ์ที่อำเภอนิคมพัฒนานั้นนะคะพบสุนัขติดเชื้อในพื้นที่หมู่2ตำบลพนานิคมเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ถูกกัดหรือสัตว์เลี้ยงอื่นสัมผัสเชื้อนะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะเพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็อยากจะขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยห้ามเคลื่อนย้ายสุนัขหรือว่าแมวนะเข้าออกในหรือว่าผ่านเขตประกาศโรคระบาดเว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตก่อนนะคะจากสัตวแพทย์แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครในพื้นที่เนี่ยพบสัตว์เลี้ยงที่มีอาการดุร้ายผิดปกติป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ภายใน12ชั่วโมงค่ะห้ามชำแหละกระทำการใดๆกับซากสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้านะคะถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะยังไงก็เฝ้าสังเกตการสัตว์เลี้ยงในบ้านท่านนะไม่ใช่เฉพาะหมาแมวนะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใครที่มีสัตว์กลุ่มนี้อยู่ในบ้านท่านเฝ้าสังเกตอาการให้ดีด้วยค่ะ
1: นะฮะระมัดระวังกันนะครับ
12: ค่ะ
1: เพราะว่าคนนึกว่าแบบเฮ้ยหมดหน้าร้อนแล้ว
12: จะไม่มีเนาะ
1: ซึ่งไม่ใช่
12: ค่ะมัน
1: อยู่ตลอดนะ
12: ทุก
1: อยู่ตลอด
12: ทุกหน้าเลย
1: ระมัดระวัง
12: ใช่ค่ะ
1: ไปดูเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยฮะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD กันบ้างนะครับปีนี้เราพูดถึง OECD กันเยอะนะ
12: บ่อยๆ
1: คือชาวบ้านก็จะงงๆอะไรคือ OECD
12: ค่ะ
1: อะไรคือ OECD เหมือน CD เล่นเพลงหรือเปล่า
12: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: คือ OECD เนี่ยมันเป็นหน่วยงานเป็นการรวมกลุ่มนะฮะของประเทศต่างๆนะครับก็คือประเทศผู้มีรายได้มากรายได้สูงอ่ะแหละประเทศไทยอยากจะเข้ากลุ่มนี้นะครับเพราะว่าเราจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้การเข้ากลุ่มนี้จะทำให้เราได้ประโยชน์ในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจก็มี การที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าอยู่ในกลุ่ม OECD พูดง่ายๆเข้าไปแล้วไทยได้ประโยชน์แต่เขาจะรับหรือเปล่า
13: อีกเรื่องนึงนะ
1: ไอการที่เขาจะรับหรือเปล่าเนี่ยเขาจะต้องดูคุณสมบัติอะไรต่างๆด้วยว่าเรามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าในเชิงเศรษฐกิจในเชิงความมั่นคงแล้วก็สิ่งแวดล้อมพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยเขาดูหมด
13: เ
1: ราก็จะต้องมีการยกระดับเรื่องของป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อกี้เขาบอกว่าOECD ใช่ไหม
13: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องยกระดับทั้งหมดนะฮะ
13: ล่
1: าสุดเนี่ยทางด้านของกระทรวงมหาดไทยฮะก็มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ฮะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะฮะก็เปิดเผยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะฮะแล้วก็ท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับก็ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD นะฮะอันนี้ชื่อภาษาไทยเต็มๆแล้วก็ชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะชาวบ้านก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อมันคือเรื่องของการร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง
13: ๆ
1: การพัฒนาประเทศซึ่งไทยเนี่ยก็จะได้ประโยชน์แน่นอนแต่อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าเขาจะรับเราหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่คุณสมบัติของเราที่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการภายในยกระดับในด้านต่างๆให้มากยิ่งขึ้นนะครับให้เขาเห็นว่าอ๋อประเทศไทยมีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่ OECD ตรงนี้แล้วเราก็จะได้ประโยชน์ต่อไปนะครับกระทรวงมหาดไทยทำอะไรกันบ้างกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับแล้วก็มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจุดมุ่งหมายคืออะไรผลักดันไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ซึ่งการดำเนินการเนี่ยด้วยกลไกคณะกรรมการนี้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเตรียมพร้อมผลักดันให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นะฮ
13: ะ
1: ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนประสานงานกับระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุน หาเสียงด้วยนะฮะ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกตอนนี้รู้สึกว่ามี38ประเทศ นะส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีรายได้สูงประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเราก็ต้องไปโฟกัส38ประเทศนี่นะครับคุยกับเขานะฮะเหมือนล็อบบี้หรือเปล่านะ
13: ไม่ คุยกันคุยกัน
1: ขอความร่วมมือเราใช้คำของราชการนะ ขอความร่วมมือนะฮะสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือว่าเป็นวาระหนึ่งของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปยกระดับประเทศไทยในหลายมิติทั้งเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐโอ้โหฟังดูแล้วเหนื่อยเหมือนกันฮะต้องปรับปรุงทั้งหมดนี้นะครับต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคพ
13: ื้
1: นที่ชนบทของประเทศไทยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนฮะ
13: ค่ะแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะที่เหมือนกับว่าจะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิก OECD ก็คือเรื่องของคันฟอกเงิ น Forex อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ทางด้านคุณจุติไกรฤกษ์ค่ะส.ส.พิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยท่านในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เห็นว่าจะลุยที่จะรื้อกฎหมายเก่านะฮะฉบับปี2485เพื่อที่จะอุดช่องโหว่ Forex การฟอกเงินโดยเพิ่มโทษให้หนักขึ้นติดคุกจริงนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าต้องให้ออกกฎระเบียบให้เสร็จภายใน120วันก่อนไทยเป็นสมาชิก OECD กลางปี70
1: ครับ
13: จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะคะก็ต้องช่วยกันละค่ะเพราะว่าท่านบอกว่าพูดถึงความคืบหน้าคดีการหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex เนี่ยนะคะทางด้านคณะกรรมาธิการเนี่ยนะคะการเงินเนี่ยท่านก็เปิดให้ผู้ที่ร้องเรียนเนี่ยเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการโดยตรงเลยนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาตินะคะธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหลังจากที่ไม่เคยได้รับโอกาสที่จะมาชี้แจงเช่นนี้นะโดยพบว่าช่องว่างทางกฎหมายที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงประชาชนให้มาลงทุนเนี่ยนะคะก็คือมันนานมากแล้วด้วยนะมันกฎหมายมันนานมากมันเลยมีช่องโหว่มากด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าไม่เคยออกใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจ Forex ในประเทศไทยแก่บุคคลทั่วไปนะยกเว้นเพียงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

0: แค่2ปีเองนะคะทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยมันไม่เกรงกลัวเลยนะยอมเสียค่าปรับแล้วก็คาดหวังว่าจะได้รับการรอลงอาญาเท่านั้นขณะเดียวกันเนี่ยกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็มีอัตราโทษจำคุกเพียง1ปีซึ่งต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ซะอีกนะที่มีโทษจำคุกเนี่ยสูงเนี่ย5ปีนะคุณทั้งที่เป็นคดีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ของประเทศอย่างรุนแรงท่านย้ำนะคะว่านี่แหละคือจุดอ่อนของประเทศไทยกฎหมายเนี่ยดีแต่บังคับใช้กฎหมายดีแต่คนบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีความบกพร่องนะคะพฤติกรรมของโจรยังหลีกเลี่ยงการตรวจสอบสอบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ต่อไปนี้เนี่ยนะคะก็ต้องทำให้เห็นค่ะว่าคนทำผิดต้องติดคุกจริงรัฐบาลชุดนี้มีความมุ่งมั่นที่จะปราบปรามสแกมเมอร์นะคะขจัดขบวนการฟอกเงินแล้วก็ส่งสัญญาณที่รุนแรงไปยังนักลงทุนต่างชาติว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะไม่เป็นเมืองหลวงของธุรกิจสีเทาอีกต่อไปตลาดทุนไทยจะต้องโปร่งใสแล้วก็ปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะท่านประธานกรรมาธิการคุณจุติเนี่ยยังบอกนะคะว่าเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาทางคณะกรรมาธิการจะไม่รอขั้นตอนปกติแล้วนะคะโดยส.ส.เนี่ยจะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลแล้วก็สรุปจุดอ่อนของกฎหมายไอ้ฉบับเก่าเนี่ยปี2485เรียบร้อยแล้วก็นอกจากนี้ทางกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็จะขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานค่ะให้ลดระยะเวลาการออกกฎระเบียบรองรับจากเดิมเนี่ยมันใช้เวลา240วันให้เหลือแค่ครึ่งหนึ่ง120วันเท่านั้นเพราะว่าอย่างที่บอกไทยเนี่ยกำลังจะถูกประเมินด้านการปราบปรามการฟอกเงินในวันที่30มิถุนายนปี70ทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ดีแล้วก็การออกกฎหมายใหม่เพื่อที่จะปิดช่องโหว่เรื่องนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยความใกล้ที่เราจะเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันก็จะใกล้มากขึ้น
1: เออคำนี้ได้ยิน ทุกข่าวแล้ว OECD เนี่ย
0: ใช
1: ่เออได้
0: ๆก็ทำไม่ได้นะ
1: ก็ต้องทำให้ได้นะคือเป็นนโยบายที่รัฐบาลแถลงพอเป็นนโยบายที่แถลงปุ๊บเนี่ยมันก็ผูกพันเนี่ยต้องทำให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป้าประสงค์ที่ก็คือเกิดผลดีกับประเทศไทยแหละเออแต่ว่าการที่จะเข้าไปสู่ตรงนี้ให้ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีคุณสมบัติอย่างที่ผมบอกเออเขาจะเลือกเราได้เนี่ยเราก็จะต้องมีคุณสมบัติที่ดีพอตอนนี้ยังมีเวลาในการที่จะปรับปรุงสิ่งต่างๆเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นจุดที่จะต้องปรับปรุงหรือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขกันนะครับไปดูโพกันบ้างฮ
0: ะ
1: สวนดุสิตโพนะครับไปทำโพมาครับ
0: โพอะไร
1: ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศนะฮะดัชนีการเมืองประจำเดือนมิถุนายน69ไปสำรวจ 2,000 กว่าคนทางออนไลน์และภาคสนามนะฮะออนไลน์เนี่ยก็ใช้งบไม่เยอะแต่ภาคสนามใช้งบเยอะนะฮะในการทำวิจัยผมเคยไปถามแล้วบอกโอ้ยภาคสนามเนี่ยคือแต่จะได้ข้อมูลที่มันมีความชัดเจนแม่นยำมากนะฮะเดี๋ยวนี้นอกจากออนไลน์ก็มีภาคสนามนะฮะเมื่อก่อนจะมีโทรมาถามใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวออนไลน์ นะฮะไปสำรวจมาเขาก็บอกว่าเออผู้ที่ผลงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนักการเมืองไทยในฝั่งรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดเนี่ยหนึ่งเดียวคนนี้เหมือนเดิมฮะนายกฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีบทบาทที่โดดเด่นนะอันดับ2ก็คุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคลังนะฮะคุณยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะฮะก็เป็นรองนายกใช่ไหมแล้วก็เป็นรัฐมนตรี
0: อว
1: นะฮะคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกอันดับ2ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเออแล้วก็อันดับ5คุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะฮ
0: ะ
1: รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์นะฮะอันนี้ฝากฝั่งรัฐบาลท็อป5น
0: ะฮะ
1: ส่วนฝ่ายค้านนะฮะอันดับ1ฮะคุณรัชนกสีนอกนะครับรองลงมานี่แหมเป็นหัวหน้าพรรคลูกพรรคได้ที่1หัวหน้าพรรคได้ที่2นะฮะ
0: ค
1: ุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะแล้วก็อันดับ3คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอันนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็อันดับ4คุณสุริกัญญาตันสกุลนะฮะแล้วก็อันดับ5คุณภริศวัชรศิลป์นะฮะคำถามผลงานฝ่ายรัฐบาลที่คุณที่ประชาชนชื่นชอบประจำเดือนนะฮะแน่นอนฮะไทยช่วยไทยพลัสนะครับ
0: 60 40
1: เออเพราะว่าถ้าไม่บอกไทยช่วยไทยพลัสมันมีอะไรอย่างอื่นด้วยหรอ
0: ไม่มี
1: เอาม ี
0: สิ
1: ม
0: ี
1: ม
0: ี
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเพิ่มวงเงิน
0: ค่ะ
1: นี่นี
0: ่ ยังมีอีกหนึ่งอันนะ
1: คืออะไรฮะการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะฮะส่วนผลงานฝ่ายค้านมั่งเอาไปดูฝ่ายค้านกัน
0: ฝ่ายค้านก็เห็นชัดเลยนะ
1: ในเรื่องชมคือเรื่อง
0: ของการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport
1: ครับ
0: อันนี้หูเด่นมาอันดับหนึ่งเลยนะคะลองมาก็คือการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี70นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการติดตามตรวจ

0: ต่อการทุจริตคอร์รัปชันค่ะ
1: นะฮะคือผลบวกของรัฐบาลนะฮะก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะฮะที่ช่วยบรรเทาค่าครองชีพประชาชนเนี่ยคือมันจับต้องได้มันใช้ได้เลยนะคำถามคือว่าเฮ้ยพอหมดไทยช่วยไทยพลัสแล้วมีอะไรต่อไหมเนี่ย
0: เดี๋ยวก็มี
1: เดี๋ยวก็ดูว่าเขาจะมีแนวทางกันอย่างไรนะฮ
0: ะ
1: ไปดูการดำเนินการของสคบกันบ้างฮะปัจจุบันสคบมีการดำเนินการเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยไปช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150คน150คนกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะนะฮะแล้วก็เตือนประชาชนตรวจสอบใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งด้วยนะครับ
0: ค่ะถ้าใครถูกละเมิดสิทธิ์อะไรแบบนี้นะร้องเรียนไปได้นะคะที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567ค่ะเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายนะ
1: ครับแล้วก็ตำรวจปคบครับล่าสุดครับได้นำกำลังจับกุม5ร้านแก๊สเถื่อนนะครับเข้าไปทำอะไรอยู่แถวนั้นนะฮะมันเถื่อนยังไงไปอยู่ที่กระทุ่มแบน
0: สมุทรสาคร
1: คือเอาถังแก๊สที่หมดอายุเขาพ่นห้ามใช้นะครับเอาไปพ่นใหม่แล้วเอามาใช้ซ้ำนะครับ
0: ไปซ่อมเองนะฮะ
1: นะฮะ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายฮะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้บันทึกสถานการณ์เรา2คนดิฉันสันพรปัญญาดีลกค่ะ
1: ทรงพลชูเวศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันอุบัติการณ์ลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาคมการบินโลก
9: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบิน ที่อาศัยช่องโอกาสลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินไทยในระดับสากลสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.จึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยความเห็นชอบร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้นใน5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเว้นแต่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างกรณีเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีการยกระดับมาตรการครั้งนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของบุคลากรการบินไทยและรักษาความเชื่อมั่นในระบบการบินพลเรือนของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปศักดิ์ศรีประดับศิลป์รายงาน
4: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามและร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
10: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เริ่มเวลา 9:00 น.มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายประเด็นเช่นผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเกษตรกรไทยและการตรวจสอบและพิจารณายับยั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและวินัยการเงินการคลังจากนั้นที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วนรวม7เรื่องโดยมีร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วและวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน20วันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา143นอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
4: จังหวัดตรังเตรียมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
11: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักทั้งอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยและอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำตรังพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: ใน1วัน เป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
16: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
15: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
16: ้เฮ้ย
15: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
17: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
16: ขับขี่มีสติ
15: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
19: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

ันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองนะคะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยค่ะสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 9:15 เราเริ่มต้นทักทายกันมาตั้งแต่9:10 นะคะแล้วก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะจนถึงเวลา10:00 น.ท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตและตะกั่วป่ากันด้วยนะคะวันนี้อภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าวันนี้เลยเช้าวันนี้เราก็มาดูรายงานอากาศนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะช่วงนี้ถึงแม้ว่าพายุนะคะของไมซักเนี่ยเขากำลังนะคะตอนนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็น depression เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังขาทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศตอนนี้เป็นฉบับที่13กันแล้วนะคะออกมาเมื่อเวลา5:00 น.และสำหรับฉบับนี้ก็เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้กันด้วยนะคะเมื่อเวลา1:00 น.ของวันนี้ค่ะพายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุ depression โดยเมื่อเวลา4:00 น.เขามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือละติจูด 25.0 องศาเหนือลองกิจูด 109.0 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50 กม./ช.นะคะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10 กม/ช.และคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปกันด้วยค่ะเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักนะคะและร่องมรสุมที่พาดผ่านเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นจะสูง2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะช่วงนี้เช็คเส้นทางกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้วางแผนการเดินทางวางแผนการทำการเกษตรวางแผนการใช้ชีวิตในช่วงนี้อย่างระมัดระวังกันด้วยค่ะสำหรับประกาศฉบับที่13ก็เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้นะคะในช่วงที่เริ่มมีการก่อตัวนะคะของพายุไมซักทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะและเมื่อเขาได้ขยับเป็นพายุนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศจนเขาเป็นพายุโซนร้อนตอนนี้ก็ได้อ่อนกำลังลงเป็น depression กันแล้วนะคะซึ่งถ้าว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะแจ้งนะคะว่าจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า3 วันนะคะให้ประชาชนได้เตรียมตัวกันเพราะว่าในแต่ละวันทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ติดตามนะคะในเรื่องของอากาศในประเทศไทยและในภูมิภาคนะคะที่เราอยู่ตรงนี้ว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ไหนกันบ้างแล้วเขามีโอกาสที่จะขยับเป็นพายุหรือเปล่านะคะท่านผู้ฟังเราก็จะได้ติดตามกันตรงนี้นะคะเป็นระยะนะคะเพราะว่าในแต่ละวันกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลให้เราได้ทราบกันนะคะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนี่จะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะท่านผู้ฟังขาในวันนี้ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนั้นก็ไม่มีภาคใต้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะแต่ก็ไม่ได้ทุกจังหวัดนะคะท่านผู้ฟังติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะในรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรามาดูกันนะคะสำหรับในพยากรณ์อากาศวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในภาพรวมในประเทศไทยเพราะเมื่อสักครู่นี้ก็ดูในเรื่องของพายุกันก่อนพายุไมซักนะคะตอนนี้เขาก็ได้อ่อนกำลังลงแล้วและสำหรับในบ้านเรานะคะ ก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกกับท่านผู้ฟังค่ะคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะวันนี้แถบภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังมาพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับ
6: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
7: ์บัดดีบัดดีบายดีมั้ย
8: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

0: ข่าวมาคุย
1: ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ทางรัฐบาลนะคะก็ได้เตรียมนะคะในเรื่องของแอปพลิเคชันรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนแจ้งปุ๊บรับทราบปั๊บแก้ปัญหาฉับไวดีเดย์นะคะหรือว่าเริ่มกันในเดือนสิงหาคมนี้นะคะซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรได้ก็ได้เปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Toffee for Youth ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นะคะเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะแรงงานไทยกว่า45ล้านคนแล้วก็คาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือนกรกฎาคมคือปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังขาถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ละไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนในระยะนี้กันนะคะเพื่อให้การร้องทุกข์มีการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานก็จะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสมีประสิทธิภาพสูงสุดกันด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะระบบก็ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศเท่านั้นค่ะทางรัฐบาลนะคะก็ยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศด้วยเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความร่วมมือความช่วยเหลือในทุกที่ทุกเวลานะคะซึ่งก็เชื่อมั่นว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นรัฐบาลก็พร้อมรับฟังและแก้ไขปัญหาทุกปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานไทยทุกคนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังจากการเปิดเผยของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเช้าวันนี้ในช่วงเวลา8นาฬิกานะคะจะมีภาพที่ทำให้ยิ้มได้อีกภาพหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะคือทุกๆเช้าเลยนะคะทุกๆเช้าวันจันทร์นะคะส่วนราชการต่างๆก็จะมีการร่วมกิจกรรมและเปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงนะคะและในส่วนของจังหวัดกระบี่ก็เช่นเดียวกันนะคะจังหวัดระนองด้วยนะคะท่านผู้ฟังจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะในส่วนของกระบี่ค่ะวันนี้นายสวิชุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเคารพธงชาติณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่นะคะมีทุกภาคส่วนได้ร่วมกิจกรรมและเปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันนะคะประกอบด้วยสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะและกิจกรรมเคารพธงชาติจะจัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกนะคะวันจันทร์แรกของเดือนในเวลา8นาฬิกาเพื่อสานต่อธรรมเนียมปฏิบัติการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติให้ยั่งยืนสืบไปกันด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ฟังเรามากันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตจัดบีชรันนิ่ง2569ชูหาดเลพังหาดลายันส่งเสริมสุขภาพกระตุ้นการท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะบรรยากาศคึกคักทีเดียวค่ะโดยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะกิจกรรมที่จัดขึ้นมีประชาชนนะคะเข้าร่วม450คนค่ะมีรุ่นนะคะอายุไม่เกิน15ปีนะคะรุ่นอายุ16ถึง29ปีรุ่นอายุ30ถึง39ปีรุ่นอายุ40ถึง49ปีและรุ่นอายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมค่ะพังงาได้เปิดตัวกิจกรรมกินเป็นเรื่องนะคะชวนถอดรหัสความอร่อยผ่าน38ร้านขนมสดและ88ร้านอาหารเส้นสัมผัสพังงาในมุมที่กินแล้วรู้สึกตลอดเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะก็ในช่วงเย็นวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่บริเวณแยก โรงเรือสตรีทอาร์ตนะคะของอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุฒธนาเจริญสกุลนะคะพร้อมด้วยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมในการเปิดงานกินเป็นเรื่องชวนถอดรหัสความอร่อยผ่าน128ร้านนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการชูนะคะของเด่นของพังงาการละกิจกรรมนะคะก็จัดไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของจังหวัดระนองค่ะระนองก็บรรยากาศนะคะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไม่เงียบเหงานะคะโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะก็ได้ให้ความรู้นะคะสร้างนักเล่าเรื่องนะคะผู้ที่ทำคอนเทนต์ทำประเด็นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ได้มีการจัดกิจกรรมกันนะคะที่ Heritage Grand ขออภัยค่ะที่ไอเฟลนะคะท่านผู้ฟังไอเฟลอินนะคะก็อยู่พื้นที่ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในกิจกรรมตรงนี้นี่ก็ตอนแรกก็ได้ตั้งเป้าไว้ว่านักเรียนนะคะของสถาบันการศึกษาต่างๆในแต่ละอำเภอนะคะของจังหวัดระนองมาร่วมกิจกรรมตรงนี้นะคะก็มีนะคะกลุ่มเป้าหมาย8โรงเรียนด้วยกันตั้งเป้าไว้ว่า60คนแล้วก็ได้รับความสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรมมากกว่าตรงนี้กันด้วยแล้วก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยกันแล้วเมื่อวานนะคะก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะคะในเรื่องของการสร้างการรับรู้ในการทำสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ในการกำหนดประเด็นแล้วก็ในการสร้างนะคะถอดบทเรียนให้นักเรียนได้ทราบนะคะในเรื่องของการสัญจรปลอดภัยในเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็รถส่วนบุคคลกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้กระทรวงแรงงานนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองจะมาพูดคุยกับเราเป็นเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เดียวพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวอภิสราจะพาไปในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

0: มิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
2: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เปิดอกถกประเด็น
4: ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการอนามันวันนี้นะคะช่วงนี้ก็จะพาไปพบกันนะคะเปิดอกถกประเด็นค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะก็ขอแนะนำนะคะนางสาวอุไรวรรณศรีเงินวิเชียรนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดระนองสวัสดีค่ะและอีกท่านนึงนะคะนางสาวนิตยาปิ่นสังเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะในประเด็นต่างๆนะคะที่เราจะคุยกันอภิสราก็ได้กลืนกันไปในช่วงก่อนจะเข้าช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะแต่สำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งจะรับชมตอนนี้เพราะตอนนี้เรามีการไลฟ์สดกันด้วยนะคะคือในเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569ตรงนี้นะคะแล้วก็ทราบมาว่ามีระยะเวลาดำเนินการนะคะที่จะมีการประกาศแล้วก็อยากจะให้คุณอุไรวรรณนะคะได้บอกถึงความเป็นมาเป็นไปที่มาของการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรคะ
5: ค่ะสำหรับความเป็นมาของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะด้วยคณะกรรมการประกันสังคมนะคะชุดที่14ค่ะมีวาระการดำรงตำแหน่งนะคะคราวละ2ปีนะคะแล้วก็ได้ครบกำหนดนะคะในการดำรงตำแหน่งนะคะเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2569นะคะการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะถือเป็นกลไกสำคัญนะคะในการกำหนดทิศทางค่ะของการบริหารกองทุนประกันสังคมนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นกระบวนการที่เราเปิดโอกาสนะคะให้ผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างอะค่ะมีส่วนร่วมโดยตรงเลยนะคะในการเลือกผู้แทนนะคะเข้าไปทำหน้าที่เช่นกำหนดนโยบายนะคะการบริหารจัดการแล้วก็กำหนดดูแลกองทุนนะคะให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะคะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริงเลยค่ะโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนนะคะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะสะท้อนเสียงและข้อเสนอของผู้ประกันตนนะคะเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจในระดับนโยบายนะคะการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะได้มีการประกาศกำหนดนะคะให้มีการเลือกตั้งนะคะในวันอาทิตย์ค่ะที่27ในวันที่27กันยายน2569นะคะเป็นวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็เริ่มเลือกตั้งได้นะคะหรือเราเรียกว่าลงคะแนนเลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 16.00 น.ค่ะ
4: ค่ะคือในช่วงนี้หมายถึงว่ามีผู้สมัครที่จะได้รับการเลือกตั้งแล้วใช่ไหมคะ
5: ช่วงนี้การรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะผู้ประกันตนที่เป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองนะคะนี่คือในส่วนของผู้สมัครนะคะยื่นตนเองณที่สำนักงานประกันสังคมค่ะก็ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569เราให้บริการในการรับสมัครเนี่ยไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 จนถึง 16:30 น.ค่ะแต่ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเองค่ะ
4: ค่ะในตรงนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างไหมคะสำหรับตัวแทนของผู้ประกันตนนะคะนายจ้างด้วยตรงนี
5: ้ของผู้ที่สมัครใช่ไหมคะ
4: ค่ะใช่ค่ะ
5: คุณสมบัติ โทษค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะในส่วนของนายจ้างนะคะมีอยู่แค่4กรณี
4: ค่ะเดี๋ยวเราจะก็จะคุยกันในช่วงต่อไปนะคะ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: นะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็มาคุยในเรื่องของระยะเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาจะมีเมื่อไหร่นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะที่ในเรื่องของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะคุณอะไรวันพี่อ้อขอเรียกน้องปูดีกว่านะคะ
5: ได้ค่ะได้ค่ะ
4: นะคะน้องปูค่ะคือว่าระยะเวลาการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่จะมีเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของการเลือกตั้งครั้งนี้นี่ได้กำหนดไว้อย่างไรกันบ้างนะคะ
5: ค่ะสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะในส่วนของผู้ประกันตนแล้วก็ส่วนของนายจ้างนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะคะส่วนสำหรับช่องทางใดบ้างก็จะเป็นคำถามถัดไปนะคะจะเป็นหัวข้อถัดไปนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะสำหรับปี2569นะคะเรากำหนดนะคะให้ทุก1อำเภอนะคะมีสถานที่เลือกตั้งอย่างน้อย1ที่เลือกตั้งนะคะสำหรับปี69นะคะแต่เมื่อ2ปีที่แล้วประมาณปี2564อันนี้เรามีแค่อำเภอเดียวคืออำเภอเมืองนะคะซึ่งจากการที่ปัญหาที่พบจากปี2ปีที่แล้วนะคะก็จะทำให้ผู้ประกันตนของเรามีทั้งหมด5อำเภอใช่ไหมคะก็จะไม่ได้รับความสะดวกในการในเรื่องของการเดินทางค่ะปีนี้นะคะทางคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนะคะก็เลยกำหนดว่าทุก1อำเภอนะคะต้องมีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1อำเภอค่ะก็คือเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกอะค่ะให้กับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยนะคะค่ะ
4: ค่ะในส่วนตรงนี้ก็ได้เตรียมการไว้แล้วใช่ไหมคะในแต่ละอำเภอว่าเป็นจุดใดกัน
5: เตรียมไว้แล้วค่ะประสานไปที่แต่ละอำเภอเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: ค่ะที่สำนักงานประกันสังคม
5: ไม่ค่ะแต่ละอำเภอค่ะ
4: อ๋อที่ว่าการอำเภอ
5: ที่ว่าการอำเภอค่ะ
4: ค่ะนะคะตรงนี้ค่ะก็ในเรื่องของเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ประกันตนที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกตรงนี้กันด้วยนะคะ
5: ใช่ค่ะ
4: เอาละค่ะตอนนี้เราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะได้ทราบถึงช่องทางการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่มีช่องทางไหนบ้างคะ
5: ได้ค่ะสำหรับช่องทางนะคะในการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในการขอใช้สิทธิ์นะคะเราสามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจะมีแค่2ช่องทางก็คือผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะ อันนี้ได้ทั้งนายจ้างแล้วก็ทั้งผู้ประกันตนเลยนะคะในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นะคะส่วนช่องทางที่2ก็คือผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะอันนี้ของสำนักงานประกันสังคมนะคะได้เฉพาะผู้ประกันตนเท่านั้นนะคะที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นะคะแล้วลำดับที่3นะคะก็คือณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองค่ะเราสามารถผู้ประกันตนสามารถมายื่นขอลงทะเบียนได้นะคะตั้งแต่เวลา 08:30 น.ถึง 16:30 น.นะคะได้ทุกวันเลยนะคะไม่เป็นวันหยุดราชการแต่ไม่เกินวันที่15กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
4: อ๋อคือว่าช่วงนี้นี่สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็สามารถที่จะ ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมนี่ในช่วงเวลาทำการแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะเป็นในช่วงเวลาทำการเช่นเดียวกันนะคะ 8:30 น.จนถึงเวลา 16:30 น.ก็ย้ำนิดนึงนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะในส่วนของสำนักงานประกันสังคมนี่เว็บไซต์ sso.go.th นะคะแล้วก็จะมีเฉพาะผู้ประกันตนด้วยใช่ไหมคะที่แอปพลิเคชัน
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: SSO Plus ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะเป็น SSO Plus
4: นะคะของสำนักงานประกันสังคมเฉพาะผู้ประกันตนกันค่ะ3ช่องทางที่ทางสำนักงานประกันสังคมเปิดช่องทางให้นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนผ่านสื่อออนไลน์นะคะนะคะเดี๋ยวอภิสราบอกว่าตลอด24ชั่วโมงเนี่ยท่านไปที่สำนักงานประกันสังคมนี่ช่วงเวลาอื่นกันเฉพาะที่สำนักงานประกันสังคมทุกวันจนถึงวันที่15 กรกฎาคมนะคะกรกฎาคมนี้คือ8:30 น.จนถึงเวลา16:30 น.และผู้ที่สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนมีตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเรื่องของผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้กันได้ค่ะ
5: ค่ะผู้ที่สามารถที่จะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะก็จะมีกลุ่มก็คือ1กลุ่มนายจ้างแน่นอนนะคะที่สามารถลงทะเบียนได้นะคะส่วนกลุ่มผู้ประกันตนเราจะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะคือกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33นะคะมาตรา33ก็คือคนที่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการนะคะแล้วก็รวมถึงกลุ่มของส่วนราชการนะคะก็จะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าประเภทของพนักงานราชการนะคะกลุ่มน้องพนักงานราชการเนี้ยต้องได้รับการคุ้มครองนะคะต้องเข้าประกันสังคมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นจ้างเหมากลุ่มลูกจ้างที่เป็นจ้างเหมาของส่วนราชการอันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะคะแต่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้นะคะค่ะ2ก็คือผู้ประกันตนมาตรา39นะคะที่สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในครั้งนี้และกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะ
4: ค่ะตอนนี้ก็เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าท่านที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ผู้ประกันตนมาตรา39ผู้ประกันตนมาตรา40นี่ก็สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนกันได้นะคะเอาละค่ะตรงนี้เรามาถึงเรื่องที่พี่อภิสลาอยากรู้อยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นคือคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างตรงนี้ในเรื่องของคุณสมบัติค่ะ
6: ส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะคุณสมบัติของนายจ้างก็จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
4: ค
6: ่
4: ะ
6: แล้วก็ขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วก็จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ถึงเมษายน2569ค่ะค่ะและในกรณีที่นายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นผู้มีอำนาจในการทำกระทำการแทนนิติบุคคลนะคะแล้วก็กรณีที่นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลแต่มีสถานประกอบการหลายแห่งอันนี้นายจ้างก็สามารถเลือกลงทะเบียนได้ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็คุณสมบัติของผู้ประกันตนค่ะก็ต้องมีสัญชาติไทยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีสถานะเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะก็นับตั้งแต่พฤศจิกายน2568ถึงเมษายน2569เช่นกันนะคะค่ะและจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนเช่นกันนะคะภายใน6เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568และถึงเดือนเมษายน2569ค่ะ
4: ค่ะนะคะเราก็ได้ทราบกันทั้งคุณสมบัติของนายจ้างนะคะแล้วก็คุณสมบัติของผู้ประกันตนแต่ก็มีย้ำเป็นกรณีที่นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนะคะแล้วก็มีสถานประกอบการหลายแห่งนะคะก็ให้ใช้สิทธิ์แค่ที่เดียวแห่งเดียวนะคะตรงนี้กันย้ำกันนะคะแล้วก็สำหรับผู้ประกันตน รวมถึงนายจ้างนะคะก็ต้องประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งคือพฤศจิกายน2568ถึงเมษายน2569รวมถึงนายจ้างนะคะก็ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งกันด้วยเดี๋ยวรายละเอียดยังไงนี่สวทรนองเราจะโพสต์รายละเอียดตรงนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบการทางเพจ Facebook ของเรานะคะสวทรนอง FM 107.25 MHz กันเอาละค่ะเรามาถึงตรงนี้นะคะในเรื่องของเราสามารถที่จะตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนผ่านช่องทางใดกันบ้างค่ะ
6: สำนักงานประกันสังคมนะคะจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนในวันที่10สิงหาคม2569นะคะผ่าน3ช่องทางค่ะช่องทางที่1เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.go.th นะคะค่ะและแอปพลิเคชัน SSO Plus ค่ะแล้วก็ณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองด้วยค่ะ
4: ค่ะส่วนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเนี่ยเลือกได้ฝ่ายละไม่เกินกี่คนคะ
5: 7คนค่ะ
4: ค่ะนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้ฝ่ายละไม่เกิน
5: 7คนค่ะ
4: 7คนนะคะแล้วในส่วนของกรณีผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนี่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งลงคะแนนได้หรือไม่คะตรงนี้
6: ในกรณีที่นายจ้างหรือผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่จะเลือกตั้งนะคะเราจะให้ทำการเปลี่ยนแปลงได้1ครั้งเท่านั้นนะคะค่ะโดยยื่นแบบความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมได้ด้วยตัวเองนะคะค่ะณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ
4: ค่ะนะคะก็ไม่เว้นวันหยุดราชการเช่นเดียวกันนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะเพราะวันนี้วันที่6กันแล้วนะคะเร่งกันหน่อยกันแล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะที่จะสมัครนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งนี่ก็จะมีวันที่27กันยายน2569ค่ะและตรงนี้เราจะมาคุยกันต่อเลยนะคะเพราะว่าพี่ก็อยากจะถามสักนิดนึงย้ำอีกสักหน่อยได้ไหมคะว่าเมื่อเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะเข้าไปแล้วนี่ตรงนี้จะมีบทบาทมีหน้าที่อย่างไรกันบ้างคะ
5: บทบาทของผู้ที่เข้าไปเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็คือบทบาทของคนที่ผู้ประกันตนนะคะได้เข้าไปคัดเลือกแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกำหนดนโยบายอะค่ะเข้าไปกำหนดนโยบายนะคะในเรื่องแล้วก็รวมถึงการบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็รวมถึงมีการพัฒนาสิทธิประโยชน์นะคะที่เกิดประโยชน์กับผู้ประกันตนได้สูงสุดค่ะ
4: ค่ะก็จะมีการเลือกกำหนดวันเลือกตั้งพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะนี่เราก็คุยกันในส่วนของจังหวัดระนองค่ะแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดที่ท่านอยู่นะคะท่านก็สามารถติดตามนะคะได้เลยที่สำนักงานประกันสังคมเพราะตอนนี้นะคะก็จังหวัดที่ท่านอยู่ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราออกอากาศ4จังหวัดจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตระนองแต่เราไลฟ์สดด้วยนี่ก็ติดตามรับชมได้นะคะทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะสนใจสงสัยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ท่านอยู่ตอบข้อซักถามตรงนี้กันได้นะคะในเรื่องของการ เลือกตั้งนะคะผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนนะคะตรงนี้แล้วก็เราก็มี3ช่องทางที่จะให้นะคะเช่นในเรื่องของเว็บไซต์ sso.go.th แล้วก็แอปพลิเคชัน sso
5: plus.
4: plus นะคะแล้วก็ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ท่านอยู่ค่ะในช่วงนี้มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะในช่วงท้ายสุดเลย
5: ก็ท้ายสุดนี้นะคะก็จะขอเน้นย้ำนะคะก็คือขอเชิญชวนนะคะ

0: www.sso.go.th นะคะอันนี้ได้ทั้งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนเลยนะคะส่วนเว็บไซต์ที่2ก็คือในแอปพลิเคชันนะคะ SSO Plus นะคะอันนี้ในส่วนของได้เฉพาะของผู้ประกันตนเท่านั้นอันนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนหน้าสำนักงานประกันสังคมในส่วนนี้ผู้ประกันตนที่เป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่เป็นนายจ้างผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างนะคะสามารถลงทะเบียนได้นะคะโดยมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะได้ทุกวันเวลาละทุกวันเลยค่ะไม่เว้นเวลาราชการนะคะมีไว้ให้บริการจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะคะเลือกตั้งหรือเกี่ยวกับงานประกันสังคมไม่ว่ากองทุนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทนนะคะก็ทางผู้ประกันตนนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทุกวันเวลาราชการนะคะณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะหมายเลขโทรศัพท์077-828-533-6นะคะหรือจะผ่านแอดไลน์กลุ่มบวรที่เราจะมีแอดมินนะคะเข้าไปตอบได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เรายินดีให้คำตอบนะคะแต่บางทีเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะล่าช้าในเรื่องของการตอบคำถามด้วยช่วงนี้ภารกิจของเรานี่มากมายนะคะแต่เราก็จะถึงจะช้าแต่เราก็ให้บริการตอบข้อสงสัยให้กับผู้การตนและนายจ้างทุกข้อคำถามค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ขอย้ำอีกรอบหนึ่งเลยระยะเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็จะหมดเขต15 กรกฎาคมนี้นะคะก็เป็นการยืนยันว่าจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วก็ในเรื่องของขอเปลี่ยนแปลงนะคะสถานที่เลือกตั้งนี้ได้แค่ครั้งเดียวหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วนี่แหละสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้ครั้งเดียวนะคะก็ย้ำกันตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันหลังจากที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้กำหนดเป็นวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนกันด้วยนะคะก็จะได้เลือกตัวแทนของท่านนะคะในการผลักดันในเรื่องความต้องการต่างๆนโยบายต่างๆของท่านนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยแล้วก็เป็นการส่งเงินสิทธิ์ให้ท่านด้วยนะเพราะว่าท่านมีผู้แทนตรงนี้กันแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะนางสาวอุไรวรรณศรีเงินวิเชียรนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดระนองและนางสาวนิตยาปิ่นสังเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะช่วงถัดไปนะคะพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะสวทระนองพร้อมด้วยท่านรักษาราชการแทนประกันสังคมและทีมงานของท่านลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
6: นายเสียศักดิ์คงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาแล้วโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้และเป็นการเยือนในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญในการกระชับความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยนายเสียศักดิ์มีกำหนดเข้าพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะในมิติภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอวกาศกับตามกระบวนการออนไลน์สแกมตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกันนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าหารือกับประธานสถาบัน East West Center เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในภาคประชาชนระหว่างไทยกับสหรัฐให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากรัฐฮาวายคือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกปริญญาวิทย์เสียมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนที่346จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า487เม็ดที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
7: พันตำรวจโทอัจฉชัยออมสินสมบูรณ์รองผู้กำกับหัวหน้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ได้สั่งการให้ร้อยตำรวจตรีปกเกล้าแสนฟองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพบพระพร้อมกำลังพลกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณกิโลเมตรที่52หมู่2ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย1รายพร้อมตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน487 7เม็ดโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ยังคงเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ
8: ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่กลางดึกตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdarunning2026 ลาสดารันนิ่ง2026และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้ค่ะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569อยู่กับนรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมข่าวสารนำมาฝากกัน2ช่วงเหมือนเดิมเลยนะคะกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงงานเพลงเพราะๆแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่ช่วงหน้านะคะกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารแรกกันเลยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้นะคะเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะตรวจเยี่ยมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะซึ่งก็คือในวันนี้ค่ะ6กรกฎาคม2569 9นาฬิกาถึง11นาฬิกาณห้องประชุมพุทธสมาคมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ติดตามในส่วนของการไลฟ์ผ่านเพจ Facebook กันได้นะคะที่เพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชกันได้ค่ะจากเรื่องของวัฒนธรรมนะคะเราอยู่ด้วยกันในส่วนของวัฒนธรรมกันต่อซึ่งในส่วนของศิลปะโขนไทยยังได้ใจคนรุ่นใหม่นะคะทางสถาบันบัณฑิตพรรณศิลป์ค่ะก็มีการเปิดพื้นที่คัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาก็จะมีเยาวชนร่วมออดิชั่นกว่าพันคนทีเดียวนะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะเปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะระหว่างวันที่4ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะก็มีการออดิชั่นไปแล้วเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะณห้องปฏิบัติการชั้น4อาคารคณะศิลปศาสตร์คณะ ศิลปะศึกษาค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ศาลายาจังหวัดนครปฐมนะคะโดยการคัดเลือกก็แบ่งออกเป็น2วันด้วยกันได้แก่วันที่4กรกฎาคมมีการคัดเลือกนักแสดงสาขาโขนพระโขนยักษ์แล้วก็โขนลิงส่วนวันที่5กรกฎาคมคัดเลือกนักแสดงสาขาละครพระแล้วก็ละครนางนะคะรวมไปถึงมีเยาวชนผู้ที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยจากทั่วประเทศเลยค่ะเข้าร่วมออดิชั่นรวมทั้งสิ้น 1,135 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาก็สะท้อนถึงความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกนะคะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติสำหรับการคัดเลือกในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นทั้งนี้การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานั้นจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนจนถึง10ธันวาคม2569ค่ะณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถ่ายทอดความวิจิตรงดงามของศิลปะการแสดงโขนผ่านนักแสดงเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็การฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยนั่นเองค่ะมาดูทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะกับการเป็นประธานนะคะเปิดงาน Thailand Go Summit 2026นะคะชี้ว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ยุทธศาสตร์ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกค่ะซึ่งก็ได้เป็นประธานกล่าวเปิดแล้วก็ปาฐกถาในงาน Thailand Go Summit 2026นะคะภายใต้หัวข้อที่มีชื่อว่า Thailand Golden Opportunity ค่ะโอกาสทองประเทศไทยในยุคในโลกยุคใหม่โอกาสทองประเทศไทยในโลกยุคใหม่นะคะซึ่งก็มีการจัดโดย Business Tomorrow ร่วมกับทันโลกกับ Trader KPณ True Digital Park กรุงเทพมหานครซึ่งทางด้านของนางสุปจีก็กล่าวว่าปัจจุบันนั้นโลกกำลังเผชิญการแข่งขันของคู่อำนาจหลักโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและก็จีนซึ่งต่างก็ใช้เครื่องมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทยสหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งซึ่งขณะที่จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยภาพรวมนะคะเป็นจีนนั้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยในภาพรวมดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทั้งสองฝ่ายไว้ค่ะในส่วนของความร่วมมือกับจีนรัฐบาลได้หารือถึงแนวทางยกระดับคุณภาพการค้าและการลงทุนโดยให้ความสำคัญกับการดูแลสินค้านำเข้าให้มีมาตรฐานและคุณภาพควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริงผ่านการใช้วัตถุดิบภายในประเทศการจ้างแรงงานไทยและการสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีแนวคิดส่งเสริมการลงทุนร่วมในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรของไทยนอกจากการรักษาตลาดเดิมแล้วกระทรวงพาณิชย์ยังเร่งขยายตลาดใหม่ควบคู่กันค่ะทั้งการเจรจาความตกลงการค้าเสรี FTA กับสหภาพยุโรปซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการเปิดตลาดใหม่ในแอฟริกาละตินอเมริกาและการผลักดันการเจรจา FTA กับประเทศที่มีศักยภาพนางสุปจีก็กล่าวว่าแม้สถานการณ์โลกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่จากแนวทางการดำเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลให้การส่งออกของไทยในช่วง5เดือนแรกของปี2569นะคะเติบโตในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีค่ะรัฐบาลจึงปรับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะโดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและการสร้างความเชื่อมั่นในฐานะประเทศคู่ค้าที่ไว้วางใจได้พร้อมทั้งใช้จุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศค่ะพร้อมระบุบทบาทของทองคำว่าเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ของโลกนะคะทั้ง เป็นในส่วนของ Legacy Assets แล้วก็ Future Material ค่ะที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้ว่าทองคำจะเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความมั่นใจนะคะเชื่อมั่นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกนั้นมีความผันผวนแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงตามภาวะตลาดและปัจจัยทางเศรษฐกิจผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านเข้าใจความเสี่ยงแล้วก็ลงทุนผ่านผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ธุรกิจโปร่งใสนะคะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเพราะว่าหัวใจสำคัญของการลงทุนก็คือความรู้ความเข้าใจและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองค่ะมาดูทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเร่งสร้างความมั่นคงทางยายกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อน7นโยบายเสาหลักด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้องค์การเภสัชกรรมนะคะเร่งสร้างความมั่นคงทางยาเพิ่มการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่าน3ยุทธศาสตร์ได้แก่1การเพิ่มศักยภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อการพึ่งพาตนเอง2ค่ะยุทธศาสตร์ที่2นะคะการยกระดับการใช้ยาและเวชภัณฑ์สำหรับทุกช่วงวัยยุทธศาสตร์ที่3ค่ะการขยายศักยภาพการผลิตและจัดหาวัคซีนเพื่อความมั่นคงของชาติขณะที่องค์การเภสัชกรรมมีบทบาทสำคัญในการผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์สร้างรายได้ในช่วงปี2560ถึง2569เฉลี่ยประมาณปีละ 16,873 ล้านบาทนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นเงินประมาณ 8,177 ล้านบาทและก็สามารถประหยัดเงินให้กับภาครัฐได้ประมาณ 5,292 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพครบวงจรซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือนะคะระหว่าง5หน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนด้วยค่ะเพื่อร่วมการพัฒนาบุคลากรด้านเวลเนสให้มีมาตรฐานระดับสากลรองรับความต้องการกำลังคนด้านการบำบัดที่ยังขาดแคลนกว่า 70,000 คนแล้วก็ยกระดับการแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรไทยให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา3ปีนะคะโดย5หน่วยงานก็จะร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการรับรองมาตรฐานจัดทำระบบรับรองวิทยาฐานะแบบดิจิทัลและฐานข้อมูลกลางพัฒนาทักษะด้านภาษาการบริการและการบริหารธุรกิจการฝึกปฏิบัติงานจริงตลอดจนเชื่อมโยงการจ้างงานเพื่อสร้างบุคลากรด้านเวลเนสที่มีคุณภาพนะคะเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนค่ะมาต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะก็เผยถึงกระทรวงมหาดไทยนะคะกับการขยายเวลายื่นขอใบอนุญาตโรงแรมและสถานบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม2569เดินหน้าขับเคลื่อนคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอำนวยความสะดวกสนับสนุนผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีการสกัดกั้นกลุ่มนอมินีต่างชาติทุกๆรูปแบบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยนั้นได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการให้คำปรึกษาแล้วก็การนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้เข้ามาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานและจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรมและสถานบริการในจังหวัดภูเก็ตที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตกระทรวงมหาดไทยจึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นความประสงค์ผ่านคลินิกดังกล่าวเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการให้ผู้ประกอบการรีบเข้ามาอยู่ในระบบเพื่อป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือว่ารุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาตินะคะแล้วก็ทางด้านของนายพลพีก็กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกสนับสนุนแล้วก็รับฟังทุกปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่กดทับการประกอบธุรกิจโดยคณะทำงานจะเร่งผลักดันแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตให้เร่งเข้ามาติดต่อประสานงานแล้วก็ดำเนินการผ่านคลินิกดังกล่าวโดยเร็วเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจให้ถูกต้องและก็สร้างจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตไปด้วยกันค่ะมากันที่ในส่วนของรัฐบาลกับการเตรียมการใช้ Duffy Fong Du นะคะรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนแจ้งปุ๊บรับทราบปั๊บนะคะแก้ปัญหาฉับไวดีเดย์ในต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลนะคะว่าทางกระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มDuffy Fong Du ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อเปิดช่องว่างทางการร้องทุกข์เปิดช่องทางค่ะเพื่อที่จะเปิดช่องทางร้องทุกข์แล้วก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบได้ภายในเดือนปลายเดือนนะคะปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์นั้นทำได้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานก็จะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้ก็จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและรัฐบาลพร้อมรับฟังแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานทุกๆคนค่ะมาที่ในส่วนของอิทธิพลพายุไมสักนะคะทำภาคเหนือภาคอีสานตอนบนฝนตกหนักมากภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกหนักส่วนทางภาคใต้มีฝนน้อยค่ะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่13ค่ะสำหรับ1นาฬิกาของวันนี้นะคะตี1ของวันนี้ค่ะ6กรกฎาคม2569พายุโซนร้อนไมสักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด25.0 องศาเหนือลองจิจูด 109.0 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยค่ะโดยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและ จะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะกรมทรัพยากรธรณีนะคะมีการเตือน11จังหวัดในการเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคมนี้กรมทรัพยากรธรณีแจ้งขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2569และขอให้เครือข่ายมีการวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องนะคะเครือข่ายท่อวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะจากกรมทรัพยากรธรณีกับการเตือน11จังหวัดเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากระหว่าง 5-7 กรกฎาคมนี้นะคะเกาะเต่าเรียกได้ว่ามีฉลามวาฬโผล่เซอร์ไพรส์นักดำน้ำพร้อมกัน2จุดก็เป็นการสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยค่ะเรียกว่าได้โชคดีสุดๆเลยนะคะเรียกกันว่าเป็นโชคดีสุดๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปดำน้ำที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่5นะคะเมื่อวานค่ะเมื่อมีฉลามวาฬยาวประมาณ 3-4 เมตรปรากฏตัวพร้อมกันบริเวณจุดดำน้ำกองหินชุมพรจุดดำน้ำลึกระดับเวิลด์คลาสนะคะแล้วก็กองหินใบจุดดำน้ำลึกที่สวยงามแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในอ่าวไทยซึ่งก็อยู่คนละฝั่งกับพื้นที่ของเกาะเต่าค่ะโดยสามารถที่จะบันทึกภาพและวิดีโอขณะฉลามวาฬว่ายน้ำอย่างสง่างามท่ามกลางฝูงปลาสร้างความประทับใจให้กับนักดำน้ำที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากนะคะนางรำลึกอัศวชินนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเปิดเผยว่าช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีนั้นเป็นฤดูกาลที่มีโอกาสได้พบฉลามวาฬมากที่สุดของเกาะเต่าและมีรายงานการพบฉลามวาฬอย่างต่อเนื่องในหลายจุดดำน้ำซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่นักดำน้ำทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะเฝ้ารอเพื่อจะได้มีโอกาสในการพบเห็นฉลามวาฬได้บ่อยครั้งแทบจะรายวันทีเดียวนางรำลึกก็กล่าวอีกว่าปัจจุบันเกาะเต่ายังคงได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการดำน้ำที่สำคัญของโลกการพบฉลามวาฬอย่างสม่ำเสมอในช่วงฤดูนี้นะคะไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ว่ายังสะท้อนถึงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและเสริมภาพลักษณ์ของเกาะเต่าในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่เติบโตควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนทั้งนี้ขอความร่วมมือดักดำน้ำทุกๆคนปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการชมฉลามวาฬอย่างรับผิดชอบได้แก่ไม่สัมผัสไม่ไล่ติดตามไม่ให้อาหารและเว้นระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อไม่รบกวนพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ทะเลและร่วมกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทะเลเกาะเต่าให้คงอยู่ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวต่างรายวันกันต่อค่ะ

้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

งข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตเตรียมจัดงานภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026นะคะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับภาพลักษณ์ภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีการเตรียมจัดงานภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2569ณประตูเมืองภูเก็ตนะคะหรือว่าภูเก็ตเกตเวย์ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างสีสันให้กับจังหวัดภูเก็ตผ่านกิจกรรมด้านดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวว่างานนี้นะคะภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026เป็นมากกว่างานเทศกาลดนตรีแต่ว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตผ่านพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์โดยมุ่งสร้างกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ที่สะท้อนเอกลักษณ์และศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการจัดงานในปีนี้นะคะอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่าซูก้าแคนดี้ถ่ายทอดการผสมผสานระหว่างเสียงดนตรีศิลปะความคิดสร้างสรรค์และสีสันแห่งไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยโดยเปรียบเสียงดนตรีเสมือนน้ำตาลที่เติมพลังเติมรอยยิ้มและเติมความสุขให้กับผู้คนพร้อมเนรมิตพื้นที่ประตูเมืองภูเก็ตให้กลายเป็นแคนดี้แลนด์นะคะดินแดนแห่งจินตนาการที่สะท้อนความสดใสความสนุกและเสน่ห์ของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตภายในงานพบกับกิจกรรมหลากหลายตลอด3วันอาทิเวทีดนตรี2เวทีนะคะได้แก่เวทีหลักที่มอบความสนุกสนานเต็มรูปแบบและเวทีดนตรีในสวนที่อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความรักและบทเพลงโฟกเพื่อชีวิตค่ะโดยมีศิลปินชื่อดังร่วมสร้างความสุขนะคะอาทิอะตอมชนกันปู่จ๋าลองไม้รัชโยวัยวิทย์และวัชราวลีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ทั้งโซนงานคราฟต์งานแฮนด์เมดมุมกาแฟเบเกอรี่นะคะผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแล้วก็บูธอาหารพื้นถิ่นรวมกว่า140บูธรวมไปถึงจุดเช็คอินตกแต่งด้วยสีสันแล้วก็บอลลูนหลากหลายรูปแบบนะคะพร้อมกับกิจกรรมแคนดี้คัสตอม2026ด้วยนะคะการประกวดการแต่งกายในธีมแคนดี้เพื่อสร้างสีสันแล้วก็การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานกันด้วยนะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะขอเชิญประชาชนนักท่องเที่ยวและก็ผู้สนใจจากทั่วประเทศรวมสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขสีสันของเทศกาลภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026ระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2569ณประตูเมืองภูเก็ตหรือว่าภูเก็ตเกตเวย์ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตรวมค้นพบอีกมุมหนึ่งของภูเก็ตผ่านเสียงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและอาหารพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพลังชุมชนเสริมสร้างพลังชุมชนนะคะแล้วก็ส่งต่อภาพลักษณ์ของภูเก็ตสู่เวทีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ระดับนานาชาติค่ะหอการค้าจังหวัดพังงาขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งความสุขเสียงเพลงและมิตรภาพนะคะซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งก็จะมีการร่วมสมทบทุนจัดสร้างห้องผ่าตัดสมองของโรงพยาบาลพังงาเพื่อเป็นการยกระดับการรักษาพยาบาลและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพังงานะคะพบกับศิลปินแล้วก็มีการแสดงสุดพิเศษอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อสังคมและจังหวัดพังงาในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะโรงแรมเลอเอราวัณพังงา
มาร่วมส่งต่อโอกาสแห่งการให้พร้อมสัมผัสค่ำคืนแห่งความประทับใจที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงความสุขแล้วก็พลังแห่งการแบ่งปันไปด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับรายละเอียดการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตนั้นค่ะเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อบัตรก็ให้ศึกษารายละเอียดการจำหน่ายของแต่ละโซนดังนี้นะคะโซน 1-3 ราคาอยู่ที่15,000 ถึง 30,000 บาทจำหน่ายเฉพาะแบบโต๊ะเท่านั้น1โต๊ะสำหรับ10ท่านอาหารและเครื่องดื่มส่วนโซน 4-5 ราคาบัตรก็อยู่ที่ 10,000 ถึง 12,000 บาทสามารถเลือกซื้อได้ทั้งแบบเหมาทั้งโต๊ะ10ท่านแบบบัตรเดี่ยว1ที่นั่งอาหารและเครื่องดื่มสำหรับโซน 4-5 นี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกหมายเลขโต๊ะได้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนโต๊ะว่างไม่สามารถเลือกหมายเลขที่นั่งภายในโต๊ะได้โดยทางผู้จัดก็จะเป็นผู้จัดสรรที่นั่งให้นะคะก็คือในส่วนของรายละเอียดต่างๆช่องทางการจองบัตรก็โทรศัพท์ไปได้ที่คุณสิริวรรณแซ่อุ่นนะคะหมายเลขโทรศัพท์0979767642คุณสุทธิชัยวงหนูปอดนะคะ0881124499คุณอัชราธรรมธรนะคะ0949193651นะคะทีมงานก็พร้อมให้ข้อมูลแล้วก็อำนวยความสะดวกในการจองบัตรในทุกๆวันนะคะก็เป็นในส่วนของหอการค้าจังหวัดภูเก็ตกับการเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งความสุขเสียงเพลงและมิตรภาพนะคะมากันที่กระบี่กันต่อค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่รูปแบบใหม่ยกระดับคุณภาพบริการทางการเงินตอบโจทย์ยุคดิจิทัลซึ่งวันนี้ในช่วง 7:45 นาทีนะคะนายองคูลศิริเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดทำการธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โดยมีนายวิรุฒเทพรัฐการวงค่ะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสาวลักษณาสุภาพคลังจังหวัดกระบี่และนางดารุณีมุ่งเจริญสรรพากรพื้นที่กระบี่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทยในโอกาสที่ได้เปิดทำการสาขาธนาคารกรุงไทยนะคะสาขากระบี่รูปแบบใหม่อย่างเป็นทางการณใจกลางศูนย์เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของชาวกระบี่โดยระบุว่ายินดีที่ทางธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาและยกระดับธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่ให้ทันสมัยสะดวกสบายพร้อมตอบโจทย์การให้บริการทางการเงินในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของธนาคารในการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างไม่หยุดนิ่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็มองว่าการที่สถาบันการเงินที่ล้ำสมัยในจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพก็จะเป็นฟันเฟืองสำ

วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมไอเฟลอินจังหวัดระนองนายบัณฑิตนพรัตน์มาโนทประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองก็เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเทคนิคการสร้างคอนเทนต์และเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองปี2569ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองจัดขึ้นนะคะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์แก่เด็กเยาวชนและครูในจังหวัดระนองให้สามารถที่จะนำไปใช้รณรงค์จางจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายบัณฑิตนพรัตน์มาโนทนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองก็กล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนนั้นยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็ปลูกฝังพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนนั้นต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนโดยการนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารจะช่วยให้การรณรงค์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดแล้วก็เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะสำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน60คนนะคะประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ครูจากสถานศึกษาในทุกอำเภอของจังหวัดระนองโดยผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์การใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอการวางแผนเนื้อหาเทคนิคการเล่าเรื่องและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมอาทิ TikTok Facebook YouTube และ Instagram ค่ะพร้อมกับฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้โครงการดังกล่าวก็มุ่งหวังที่จะให้เกิดแกนนำเยาวชนด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาสามารถที่จะขยายผลการรณรงค์สู่เพื่อนนักเรียนนักศึกษาและก็ชุมชนสร้างกระแสการขับขี่ปลอดภัยโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยแล้วก็การปฏิบัติตามกฎจราจรอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุการบาดเจ็บการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะเวลาหมดนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวดามันกันได้ใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกๆช่องทางนริวัชรีรัตนการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
6: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีวางแนวทางช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคา
7: นายกอบทวนดำพณิชจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังได้รับผลกระทบจากประเทศมาเลเซียที่มีการระงับนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้และส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาก่อนที่ประเทศมาเลเซียจะปลดล็อกมาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งเตรียมการจัดงานมหกรรมกุ้งสุราษฎร์ธานีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สมาชิกองค์การกลุ่มโอเปกพลัสตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการร่วมของสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus อาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศหลังการประชุมออนไลน์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่ม OPEC Plus ตกลงจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันโดยจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของ OPEC Plus ในรอบนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นที่จะจัดการกับอุปสรรคของการสัญจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วจนมาอยู่ในระดับก่อนสงครามและสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
9: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ้สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ที่อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันหายไปเมื่อจะมาเล็กๆยังรู้สึกว่ายังได้ยินคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพราะคุณย่าคุณยายคุณตาจะออกชื่อคำนี้ทุกค่ำทุกคืนอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันมีแต่ตัวใครตัวมันตัวมึงตัวกู
3: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอาริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็คุณผู้ฟังสามารถรับฟังและก็รับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอค่ะทักทายคุณผู้ฟังวันนี้นะคะบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราก็มีแดดแล้วก็มีเมฆมากนะคะในส่วนของภาคใต้ของไทยในช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนน้อยลงค่ะและแต่ก็ในส่วนของภาคอื่นนะคะก็ยังคงจับตาดูอยู่นะคะในส่วนของมีพื้นที่ในเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานตอนบนนะคะรวมไปถึงภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจากส่วนกลางนะคะในเรื่องของการทำ MOU กันค่ะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะการสร้างความมั่นคงทางยาแล้วก็ยกระดับการแพทย์แผนไทยนะคะเข้าสู่wellness นะคะแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของการลงพื้นที่นะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างนะคะวันนี้ก็จะมาเตรียมในส่วนของความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของศิลปะโขนไทยนะคะก็ยังคงเป็นที่ได้ใจของคนรุ่นใหม่อยู่แล้วก็ยังมีในเรื่องของการออดิชั่นในส่วนของการคัดเลือกโขนกันด้วยค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของข่าวดีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของการปล่อยลูกเต่ามาเฟืองนะคะกลับสู่ท้องทะเลอันดามันนะคะในส่วนของลูกของเต่ามาเฟืองแม่นโมนะคะกลับสู่ทะเลอันดามันเมื่อวันคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังแล้วมาดูในเรื่องของยังคงอยู่กับธรรมชาตินะคะคุณผู้ฟังเกาะเต่าค่ะก็มีฉลามวาฬค่ะโผล่มาเซอร์ไพรส์นักดำน้ำนะคะรวมทั้งหมด2จุดค่ะเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลของไทยเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังครับและยังคงมีในส่วนของตำรวจนะคะสอบสวนกลางเข้าจับกลุ่มนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะเป็นร้านคาราโอเกะนะคะลวงเพื่อนของลูกสาววัย15ปีนะคะขาประเวณีค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาปิดท้ายกันในส่วนของพยากรณ์อากาศในวันนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะน้องฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวเหล่านี้ค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่เบ้าน
5: ี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
6: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
5: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
6: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
5: ใช่แล้วจ้าพี
6: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็ม แน่นกินพักกินลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz
0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ขับเคลื่อน7นโยบายเสาหลักของด้านสาธารณสุขค่ะโดยเน้นย้ำให้องค์การเภสัชกรรมนะคะเร่งสร้างและก็สร้างความมั่นคงทางยาค่ะเพิ่มการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมค่ะลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยผ่านทั้งหมด3ยุทธศาสตร์ได้แก่ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือการเพิ่มศักยภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำค่ะเพื่อการพึ่งพาตนเองค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือการยกระดับการใช้ยาแล้วก็เวชภัณฑ์สำหรับทุกช่วงวัยค่ะและก็อย่างที่สามค่ะการขยายศักยภาพการผลิตแล้วก็การจัดหาวัคซีนเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงของชาติค่ะขณะที่องค์การเภสัชกรรมนะคะก็มีบทบาทสำคัญในการผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ก็ได้สร้างรายได้ในช่วงปี2560จนถึง2569นะคะเฉลี่ยประมาณปีละนะคะ 16,373 ล้านบาทค่ะแล้วก็ได้นำรายได้ส่วนนี้ส่งคืนแก่แผ่นดินนะคะเป็นเงินประมาณ 8,177 ล้านบาทค่ะแล้วก็สามารถประหยัดเงินให้กับภาครัฐได้ประมาณ5,292 ล้านบาทต่อปีค่ะนอกจากนี้ค่ะยังผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางนะคะอุตสาหกรรมและก็การบริการสุขภาพแบบครบวงจรค่ะซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการไทยเวลเนสเทอราพิสต์โปรแกรมระหว่าง5หน่วยงานจากหน่วยงานภาครัฐนะคะภาคการศึกษาภาคเอกชนเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านเวลเนสนะคะให้มีมาตรฐานระดับสากลค่ะรองรับความต้องการกำลังคนด้านการบำบัดที่ยังขาดแคลนกว่า 70,000 คนค่ะแล้วก็ยังยกระดับการแพทย์แผนไทยนวดไทยแล้วก็สมุนไพรไทยให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพด้วยค่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ถูกจัดเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยด้วยแล้วก็การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะทั้งนี้ค่ะเพื่อความร่วมมือดังกล่าวนะคะก็มีระยะเวลาทั้งหมด3ปีค่ะโดยหน่วยงานทั้ง5หน่วยงานนะคะก็จะร่วมกันพัฒนาในเรื่องของระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสนะคะตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรค่ะการรับรองมาตรฐานแล้วก็การจัดทำระบบรองรับวิทยาฐานะแบบดิจิทัลแล้วก็ฐานข้อมูลกลางค่ะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาการบริการและก็การบริหารธุรกิจการฝึกปฏิบัติงานจริงตลอดจนการเชื่อมโยงการจ้างงานด้วยค่ะเพื่อที่จะสร้างบุคลากรด้านเวลเนสนะคะที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่จะผลักดันภูมิปัญญาของไทยเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะคะการนวดนะคะและรวมไปถึงสมุนไพรไทยของเราเข้าสู่สากลให้ได้มากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่ค่ะตรวจเยี่ยมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นมรดกโลกนะคะของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งนางสาวซาบีนาไทเศษนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้กล่าวว่าศูนย์มรดกโลกค่ะก็ได้มีหนังสือเชิญราชอาณาจักรไทยนะคะในฐานะรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกนะคะทางวัฒนธรรมและก็ธรรมชาติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ค่ะระหว่างวันที่19จนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้นะคะ ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานค่ะสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีการเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกค่ะพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลค่ะนั่นก็คือการเป็นหลักฐานการหล่อรวมนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานแล้วก็เถรวาทในเอเชียกลางแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแสดงถึงศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมประเพณีทางศาสนาแล้วก็ท้องถิ่นที่ทรงอิทธิพลให้กับอาคารสิ่งก่อสร้างในภูมิภาคค่ะโดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมรดกโลกทั้งหมด2เกณฑ์นะคะดังเกณฑ์แรกก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานแล้วก็พุทธศาสนาเถรวาทที่เป็นต้นแบบจากศิลปะนะคะแล้วก็ยังส่งอิทธิพลนะคะให้กับศาสนาสถานในประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็แหล่งอื่นๆนะคะและเกณฑ์ข้อที่6ค่ะก็คือวัดพระมหาธาตุนะคะก็เป็นที่ประจักษ์พยานของระบบความเชื่ออันหลากหลายแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของนครศรีธรรมราชนะคะเป็นแหล่งประเพณีทางศาสนาที่ยังคงดำเนินการอยู่ที่มีความโดดเด่นระดับสากลในทางศิลปะแล้วก็วรรณกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงมโนราค่ะและก็ตำนานท้องถิ่นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งศักดิ์สิทธิ์และก็ชุมชนโดยรอบค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้กับศาสนสถานและก็ชุมชนต่างๆในประเทศไทยแล้วก็แหล่งอื่นๆค่ะแล้วก็ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะถ้าหากว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะคะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกก็ถือเป็นแหล่งมรดกแห่งแรกในภาคใต้ของไทยค่ะโดยกรมศิลปากรนะคะและก็จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้รายงานในเรื่องของการเตรียมเฉลิมฉลองของวัดพระมหาธาตุไว้ด้วยนะคะในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยตลอดเดือนกรกฎาคมค่ะทั้งนี้ค่ะก่อนการมีการประกาศนะคะก็จะมีการจัดนิทรรศการแล้วก็ประวัติศาสตร์ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วก็เส้นทางการเสนอขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกและก็การประชาสัมพันธ์ในจังหวัดให้ประชาชนได้รับทราบในช่วงที่มีการประกาศรับรองในวันที่26ถึง27กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็จะมีการจัดนิทรรศการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกโดยการสวดการประเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ท้องถิ่นสู่สากลนั่นคือมโนราค่ะกิจกรรมแสดงแสงสีเสียงผสมผสานตำนานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วก็การประดับไฟองค์พระบรมธาตุด้วยรวมถึงการตกแต่งประดับเมืองภายใต้แนวคิดวัดมหาธาตุวรมหาวิหารศรัทธาคู่เมืองคอนมรดกคู่มนุษยชาติแล้วก็หลังจากการประกาศรับรองแล้วนะคะก็จะมีการจัดเวทีนะคะเสวนาแล้วก็การแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็พิธีหล่อเทียนพรรษาค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการหารือในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของวัดมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วก็การจัดทำรายงานนะคะสถานภาพการอนุรักษ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมรดกโลกแล้วก็จะได้นำส่งให้กับศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคม2572ค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งและก็แนวทางการอนุรักษ์เช่นการปรับปรุงพื้นที่กันชนการปรับปรุงแนวการอนุรักษ์การจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลนะคะแล้วก็การศึกษาความมั่นคงของโครงสร้างอาคารการอนุรักษ์โบราณสถานการจัดทำยุทธศาสตร์อนุรักษ์ระยะยาวแล้วก็การศึกษาพื้นที่ศาสนา สถานฮินดูแล้วก็การคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรฮักแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มีการหารือแล้วก็หาแนวทางในการดำเนินงานต่างๆเป็นที่เรียบร้อยค่ะการที่วัดพระธาตุเราจะชินกับคำว่าวัดพระธาตุนะคะการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยก็จะช่วยในเรื่องของการยกระดับการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในการเป็นเขาเรียกว่าตามมาตรฐานสากลนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็สร้างรายได้ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นของประเทศเพื่อที่จะรับรู้ในระดับนานาชาติแล้วก็ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกด้วยค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เรากำลังจะน่ายินดีแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจในมรดกโลกอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นแห่งแรกของภาคใต้ของเราด้วยค่ะมาดูอีกหนึ่งวัฒนธรรมค่ะที่หลายๆท่านอาจจะมองว่าโบราณโบราณหรือแท้จริงแล้วค่ะในส่วนนี้เป็นในเรื่องของความภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างของประเทศไทยที่เด็กหรือว่าคนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยหันกลับมาที่จะใส่ใจในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้นค่ะในเรื่องของศิลปะโขนไทยค่ะก็ยังได้ใจคนรุ่นใหม่ค่ะสถาบันพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นะคะก็ได้เปิดพื้นที่คัดเลือกนักแสดงโขนค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะโดยมีเยาวชนเข้าร่วมออดิชั่นนะคะกว่า 1,000 คนค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นะคะเปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะระหว่างวันที่4ถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะณห้องปฏิบัติการชั้น4ณอาคารศิลปศึกษาสถาบันพัฒนาศิลป์นะคะศาลายาจังหวัดนครปฐมนะคะโดยได้มีการคัดเลือกแบ่งออกเป็น2วันค่ะโดยวันที่4นะคะก็จะเป็นการคัดเลือกนักแสดงโขนนะคะสาขาโขนพระโขนยักษ์แล้วก็โขนลิงค่ะแล้วก็ในส่วนของวันที่5นะคะก็จะคัดเลือกนักแสดงสาขาละครพระแล้วก็ละครนางค่ะรวมกว่ามีเยาวชนที่สามารถมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยนะคะจากทั่วประเทศเข้าร่วมออดิชั่นทั้งหมดนะคะ 1,135 คนค่ะซึ่งมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าในทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะสะท้อนถึงความสนใจของเยาวชนไทยค่ะต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกนะคะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติสำหรับการคัดเลือกในครั้งนี้ค่ะก็ได้เกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาการคัดเลือกอย่างเข้มข้นค่ะทั้งนี้ค่ะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะก็จะจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคม2569ค่ะณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถ่ายทอดความวิจิตรงดงามของศิลปะการแสดงโขนผ่านนักแสดงเยาวชนที่เป็นเยาวชนผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะก็จะมีการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการแสดงโขนนะคะน้องน้ำฝนก็มองว่าในเรื่องนี้ก็อาจจะไม่พลาดค่ะเพราะว่าในรอบของการจัดแสดงมีให้ชมตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถเคลียร์คิวของตัวเองนะคะแล้วก็จับจองบัตรจากทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่จะประกาศออกมาในวันข้างหน้าค่ะคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาเจอกับน้องฝนในเรื่องของประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันต่อค่ะ
4: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
8: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
4: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
8: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร

0: ya está. ¡Mu, mac! ¡Ay, ca! ¡Mu!
1: ¡Dime, rey, no cum!
0: ¡Ya, ca! ¡No, dime, en canna!
1: โอ้เกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
2: ดีเลย
0: มาเล่น

0: างทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะคะก็ได้จัดกิจกรรมปล่อยลูกเต่ามาเฟืองนะคะของคุณแม่นาโมคุณแม่นาโมในที่นี้ก็หมายถึงว่าแม่เต่ามาเฟืองนะคะที่เป็นขวัญใจของชาวหาดท้ายเหมืองกันเลยทีเดียวค่ะก็ได้ส่งลูกๆของคุณแม่นาโมตัวเนี้ยกลับสู่ท้องทะเลซึ่งเป็นเต่ามาเฟืองรังแรกนะคะที่ได้ทำการฟักแล้วก็ได้รับการอนุบาลอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองค่ะก็ลุ้นกันมาอย่างยาวนานตลอด63วันนะคะในที่สุดค่ะเมื่อคืนวันที่30มิถุนายนนะคะลูกเต่ามาเฟืองรังแรกนะคะซึ่งเป็นการวางไข่นอกฤดูกาลนะคะของแม่นาโมค่ะแม่เต่าขวัญใจแห่งทะเลท้ายเหมืองค่ะซึ่งลูกบรรดาลูกเต่านะคะก็ได้ลืมตาดูโลกแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าแม่นาโมนะคะเป็นที่รักของผู้คนแล้วก็ของเจ้าหน้าที่อุทยานเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าในปีนี้ค่ะแม่นาโมก็ได้ขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองนะคะแล้วถึง6รังค่ะซึ่งรังแรกนะคะที่แม่นาโมวางไข่ไว้ก็ตั้งแต่เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเด็กๆ ก็ได้ทยอยฟักออกมาแล้วก็ต้อนรับหน้าฝนกันแล้วค่ะเนื่องจากในปัจจุบันค่ะอยู่ในช่วงของฤดูมรสุมนะคะมีสภาวะฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็คลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยของน้องเต่าน้อยนะคะที่กำลังเกิดมาใหม่ทางเจ้าหน้าที่ก็จึงได้นำเต่ามาเฟืองค่ะที่เพิ่งคลอดนะคะมาดูแลณบ่ออนุบาลเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อรอให้ทางสัตวแพทย์ค่ะเข้าตรวจสภาพนะคะแล้วก็ประเมินร่างกายของเด็กๆเสียก่อนแล้วก็เช็คความพร้อมของสุขภาพที่แข็งแรงเต็มที่แล้วก็ในค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะก็ได้ดำเนินการปล่อยน้องๆ นะคะลูกเต่ามาเฟืองเหล่านี้กลับสู่ท้องทะเลอันดามันตามธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยค่ะและเราก็มาติดตามกันต่อนะคะเพราะว่าลูกๆของแม่นาโมยังไม่ได้มีแค่ตามจำนวนที่ได้ปล่อยไปนะคะยังมีอีกหลายรังนะคะที่กำลังรอคอยในการฟักตัวอยู่ณตอนนี้ค่ะแล้วก็มันยังอยู่ในส่วนของการดูแลธรรมชาตินะคะแล้วก็ความว้าวความตื่นเต้นของธรรมชาติของทะเลไทยเรานะคะก็ในส่วนของเกาะเต่าค่ะว้าวมากค่ะเจอฉลามวาฬโผล่เซอร์ไพรส์นักดำน้ำค่ะพร้อมกัน2จุดค่ะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยค่ะเรียกได้ว่าโชคดีสุดๆนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวดำน้ำบริเวณเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็มีฉลามวาฬค่ะยาวประมาณ 3-4 เมตรค่ะปรากฏตัวพร้อมกันบริเวณจุดดำน้ำกองหินชุมพรค่ะจุดดำน้ำลึกระดับ World Class นะคะแล้วก็กองหินใบค่ะจุดดำน้ำที่สวยที่สุดแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในอ่าวไทยค่ะซึ่งอยู่คนละฝั่งของพื้นที่ของเกาะเต่านะคะโดยสามารถบันทึกภาพแล้วก็วิดีโอขณะที่ฉลามวาฬว่ายน้ำอย่างสง่างามท่ามกลางฝูงปลาค่ะสร้างความประทับใจให้กับนักดำน้ำที่ได้พบเห็นอย่างมากค่ะด้านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่านะคะก็ได้เปิดเผยว่าในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีค่ะจะเป็นฤดูกาลที่มีโอกาสพบฉลามวาฬมากที่สุดของเกาะเต่า แล้วก็มีรายงานการพบฉลามวาฬอย่างต่อเนื่องในหลายจุดดำน้ำค่ะซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่นักดำน้ำทั้งชาวไทยนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติต่างเฝ้ารอค่ะเพราะว่ามีโอกาสพบเห็นฉลามวาฬได้บ่อยครั้งแทบรายวันค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเกาะเต่ายังคงได้รับการยอมรับและก็เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายนะคะจุดหมายปลายทางของในด้านของการดำน้ำที่สำคัญของโลกค่ะการพบฉลามวาฬอย่างสม่ำเสมอในช่วงฤดูกาลนี้ค่ะไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะแต่ยังสร้างสะท้อนถึงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลแล้วก็การเสริมภาพลักษณ์ของเกาะเต่าในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่เติบโตมาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้ค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะนักดำน้ำทุกคนค่ะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติการในการชมฉลามวาฬอย่างรับผิดชอบด้วยค่ะไม่สัมผัสไม่ไล่ติดตามแล้วก็ไม่ให้อาหารแล้วก็ควรเว้นระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อที่จะไม่รบกวนพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ทะเลค่ะและร่วมกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทะเลเกาะเต่าให้ยงคงอยู่ต่อไปค่ะและนี้ก็คือ2เรื่องราวจากธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลของเรายังคงมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังที่จะขอให้ประชาชนทุกคนนะคะคุณผู้ฟังทั้งหลายนะคะร่วมกันอนุรักษ์เพื่อที่จะให้เราเห็นความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลของเราแบบนี้ไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในข่าวของตำรวจสอบสับสนกลางนะคะก็ได้รวบเจ้าของร้านคาราโอเกะนะคะลวงเพื่อนของลูกสาววัย15ปีนะคะค้าประเวณีค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้เข้าจับกุมนางสาวเฟรชนะคะอายุ35ปีค่ะกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์โดยการเป็นธุรกิจจัดหาเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุไม่ถึง18ปีค่ะเป็นแล้วก็ธุรกิจจัดหาเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณีที่มีบุคคลอายุไม่เกิน18ปีอยู่ร่วมด้วยพรากเด็กอายุ15ปีพรากเด็กอายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีไปจากบิดามารดาเพื่อหากำไรและชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมนะคะโดยจับกุมได้ที่บริเวณร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้สืบสวนกระบวนการนะคะร้านคาราโอเกะนะคะแฝงค้ากามแล้วก็ค้าประเวณีเด็กในพื้นที่นะคะจนทราบว่าร้านดังกล่าวค่ะเปิดให้บริการมามากกว่า5ปีค่ะมีการลักลอบการนำเด็กมาค้าประเวณีโดยมีนางสาวเฟสนะคะอายุ35ปีเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านนะคะแล้วก็คอยเช็คแขกตั้งค่าตัวแล้วก็หักค่าหัวคิว300ถึง500บาททางเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนล่อซื้อบริการเด็กสาวในราคา 2,500 บาทโดยใช้ธนบัตรที่ลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อสายสืบนะคะก็จะพาเด็กสาวไปที่พักนะคะถึงแล้วก็ได้แสดงตนเข้าช่วยเหลือนางสาวมิวนามสมมุตินะคะอายุ15ปีเศษพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นเงินสด 2,000 บาทจากนั้นค่ะกำลังเจ้าหน้าที่อีกส่วนนะคะก็ได้เข้าตรวจค้นร้านค้าร้านคาราโอเกะนะคะก็พบพนักงานอีก4คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นลูกสาวแท้ๆของผู้ต้องหาอายุเพียง16ปีค่ะและทำการตรวจค้นนะคะนางสาวเฟรชนะคะก็พบของกลางนะคะเพิ่มเติมประมาณประกอบด้วยเงินล่อซื้อ500บาทค่ะบรรจุอยู่ในกระเป๋าสีชมพูโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแล้วก็สำเนาธนบัตรล่อซื้อรวมกว่า2,500 บาทจากการสอบถามเหยื่อทราบว่าตนเป็นเพื่อนกับลูกสาวผู้ต้องหานะคะเดินทางมาจากเชียงใหม่มาพักอยู่ที่ร้านได้ประมาณ20วันได้ประมาณ20วันค่ะก่อนถูกชักชวนให้ขายบริการทางเพศในราคา 1,500 บาทถึง 2,500 บาทซึ่งรับงานมาแล้วกว่า9ครั้งค่ะเจ้าหน้าที่จึงทำบันทึกจับกุมแล้วก็นำตัวผู้ต้องหานะคะส่งพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมที่จะขยายผลผู้ต้องหา และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองต่อไปค่ะเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนบริเวณภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้ของเรานะคะมีฝนตกน้อยลงค่ะเนื่องจากร่องมรสุมนะคะพัดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวประเทศเวียดนามตอนบนค่ะเข้าสู่พายุ depression ไมสักนะคะประกอบด้วยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่มีการพัดปกคลุมทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะมาดูในส่วนของภาคใต้นะคะของเราภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและก็พังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ถือว่าภาคใต้ของเราในช่วงนี้นะคะก็มีฝนตกน้อยลงค่ะแล้วก็อากาศจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังในส่วนนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอาจจะในส่วนของฝนตกในตอนกลางคืนด้วยนะคะแต่ก็อาจจะตกไม่เยอะแล้วก็ดูแลตัวเองในส่วนของในช่วงกลางวันด้วยเพราะว่าอุณหภูมิสูงค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ตอนนี้เวลา 11:35 ค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับชมทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
3: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความ

0: วัสดีสวัสดีบายดีไม
1: ่แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ประเทศไทยขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลยืนยันนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินไทยและสหรัฐอเมริกากระชับความสัมพันธ์พร้อมยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกันผู้นำยูเครนเตือนว่ารัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันปีนี้เพื่อนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี
4: ้รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีพุทธศักราช2569ตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการบริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิสวัสดิการเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานปัจจุบัน
2: ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนหลักการของร่างกฎหมายเห็นว่าการโอนงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้มาจัดสรรเป็นงบกลางจะช่วยเพิ่มความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินและความผันผวนของสถานการณ์โลกพร้อมเสนอให้รัฐบาลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือภาคเกษตรการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่วาสนาตระเกียรติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบดึงกลุ่มเปราะบาง 5,380,000 คนเข้าสู่การตรวจสอบสิทธิใหม่เพื่อความเป็นธรรมยืนยันไม่ใช้เกณฑ์ถูกบุตรใช้ชื่อลดหย่อนภาษีพร้อมยกเลิกเกณฑ์หนี้ภาคเกษตร
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 5,380,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569 พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยจะไม่มีการนำเงื่อนไขกรณีบิดามารดาที่ถูกบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมาเป็นข้อจำกัดในการรับสิทธิ์และไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทเนื่องจากเป็นหนี้สินที่ผูกพันตามฤดูการเพาะปลูกและการเยียวยาภัยพิบัติซึ่งไม่สะท้อนฐานะที่แท้จริงนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเตรียมเสนอมาตรการรองรับสำหรับผู้ถือบัตรเดิมที่ไม่อาจผ่านเกณฑ์ในปีนี้ให้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาโดยข้อสรุปทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนจะมีประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2569ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ส่วนยอดการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดมียอดสะสมรวม 55,000 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,4623 รายมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 55,998.30 ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกัน
6: นายศิริศักดิ์ คงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองฮานอลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีกำหนดการพบหารือกับนางเซเลสคอร์เนอร์สประธานสถาบัน East West Center เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งในภาคประชาชนและภาควิชาการตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันรวมถึงพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคแปซิฟิกเพื่อหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยเฉพาะในสาขาไซเบอร์อวกาศออนไลน์สแกมการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการฝึกอบรมทางทหารขณะเดียวกันทั้งสองจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์โลกรวมถึงสถานการณ์ภูมิภาคในปัจจุบันด้วยสำหรับการเยือนรัฐฮาวายครั้งนี้อยู่ในห่วงระยะเวลาระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งรัฐฮาวายมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกกับตะวันตกรวมถึงเป็นที่ตั้งของสถาบันวิชาการชั้นนำของสหรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนของสหรัฐกับประเทศในภูมิภาคปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปปส.ร่วมกับ DSI พิจารณาคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติพบว่าคดีมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติปปส.จึงได้หารือร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับโดยพิจารณาคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินการขยายผลไปยังผู้บงการหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนนักเดินทางการลักลอบขนกัญชามีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติ
7: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มีคดีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปยังต่างประเทศ ำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งเตือนถึงประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางจึงแนะนำวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติโดยห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นเพื่อนำเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดหากตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายจะต้องรับโทษในฐานะผู้ครอบครองและลักลอบทำผิดกฎหมายควรตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของตัวเองให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเช่นยาดมชาขนมหรือเครื่องสำอางบางชนิดปะปนอยู่ก่อนเดินทางไปต่างประเทศห้ามประชาชนรับงานเป็นคนหิ้วเพื่อขนส่งสินของหรือสัมภาระใดๆไปยังต่างประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระหรือใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการขนส่งดังกล่าวเพราะขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอาจพุ่งเป้าหลอกใช้ข่มขู่หรือแม้กระทั่งทำร้ายประชาชนเพื่อปกป้องเครือข่ายการกระทำความผิดของตนทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากล
8: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากลล่าสุดกพท.จึงได้ออกมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเรือนอากาศพ.ศ.2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยมีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้น5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการจำกัดขนาดประเภทและน้ำหนักกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นงานที่รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการสุ่มตรวจค้นเพิ่มเติมจัดอบรมลูกเรือและเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินทั้งระบบการจัดการความปลอดภัยและโปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินจะต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างและหากเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีผู้ในการกพท.เน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวใช้หลักการสุ่มตรวจตามความเสี่ยงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นมืออาชีพพร้อมระบุว่าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพท.มีอำนาจในการออกข้อบกพร่องหรือ finding และสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายทบทวนใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโรดโชว์ Amazing Thailand เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมุ่งหวังกระตุ้นยอดจองท่องเที่ยวไทยช่วงไฮซีซั่น
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททขยายตลาดนักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสายการบินฟลายดูไบเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดูไบกรุงเทพเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปจึงต่อยอดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการ Amazing Thailand Takes Off with Fly Dubai Roadshow 2026ในวันที่7กร กฎาคม2569ณเมืองดูไบและวันที่8กรกฎาคม2569ณเมืองอบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตเพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศไทยและตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางจากข้อมูลพบว่าตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ถือเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีศักยภาพด้านการใช้จ่ายสูงโดยในช่วงวันที่1มกราคมถึง21มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 188,447 คนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อทริปนิยมเข้าพักในโรงแรมระดับ5ดาวและรีสอร์ทหรูรวมถึงมักเดินทางเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันยังเป็นตลาดที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำสูงถึงร้อยละ65สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบริการของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาจากแรงงานไทยเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีและเตรียมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนหน้าร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือนหน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์ให้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาของแรงงานไทยในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาก
10: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมบ้านผู้ต้องสงสัยเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอและนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมแสดงตัวและสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ภายในบ้านคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมออกจากที่พักและมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บภายหลังการมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอามิงเข้าสู่กระบวนการซักถามและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการใช้แนวทางที่มุ่งลดการเผชิญหน้าและความสูญเสียเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเสริมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดหรือเหตุผิดปกติผ่านสายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผ ู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ส่วนฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเปิดปฏิบัติการพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขจัดภัยยาเสพติดอย่างเข้มข้น
12: นายที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายสุปิยันแดมอเลงในอำเภอสุไหงโกลกเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง3ฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีนายอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญและข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการและบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลกระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงได้จัดทำแผนการโอเปอเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการทำงานโดยให้เริ่มดำเนินการในระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ทางนี้อำเภอสุไหงโกลกได้ร่วมบูรณาการกับกำลัง3ฝ่ายในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นจริงจังควบคู่กับการดูแลป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมุ่งลดปัญหายาเสพติดในทุกมิติรวมถึงจะลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาน
13: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ Operation 90 Day ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดในมิติการป้องกันยาเสพติดสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนกว่า500คนณโรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกได้แก่การสร้างการรับรู้การสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการพัฒนาสมองส่วนหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและมาตรการอำนวยการเชิงบูรณาการเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่สีขาวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ข้อมูลปี2569จังหวัดพะเยาพบเยาวชนในสถานพินิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกว่าร้อยละ25จังหวัดจึงประกาศใช้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาภายในกิจกรรมนี้นักเรียนได้มีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนข้อสักถามกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถานศึกษาในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์ลูกหลานชาวพะเยาให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
14: นางสาวสาวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยได้ร่วมหารือกับนายสงชัยวีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้ ู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคาดว่ารายการของไทยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมระหว่างนั้นจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลณวัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากการประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกและพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกในวันที่26กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในการประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการวางแผนถึงการจัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนภายหลังการประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคม2572และมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสารรวมถึงคณะทำงานด้านต่างเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่ระหว่างการร่างพรบโบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางทิศทางพัฒนาอาชีวศึกษาระยะ5ปีผลักดันบรรจุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
15: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาแห่งอนาคตโดยมีนายพิเชษฐ์ดูลงเขาเวโรธประธานกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยระยะ5ปีระหว่างพุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายศพลกล่าวว่าที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแนวทางยกระดับอาชีวศึกษาในทุกมิติทั้งการพัฒนานโยบายกฎหมายหลักสูตรครูและบุคลากรระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยข้อเสนอสำคัญคือการสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับภาคเอกชนในทุกมิติทั้งการร่วมพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยีควบคู่กับการนำปัญญาประดิษฐ์และ Big Data มาใช้ยกระดับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการเตรียมกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเร่งจัดทำไวท์เปเปอร์ฉบับที่1และแผนขับเคลื่อนเชิงนโยบายพร้อมผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาอาชีวศึกษาบรรจุในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เพื่อยกระดับการพัฒนากำลังคนให้เป็นวาระแห่งชาติครอบคลุมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอาชีวศึกษาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่11กรกฎาคมนี
16: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง11กรกฎาคมนี้ในหลายพื้นที่ประกอบด้วยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังมากที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ระดับควบคุมน้ำตอนบน3แห่งคือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางก็ระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180และมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า 100% 34แห่งทั้งนี้สทนช.ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนรายวันทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้โดยใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำรวมร้อยละ55 ด้วยการปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนนี้พร้อมทั้งสำรองน้ำไว้ใช้รับมือปรากฏการณ์เอลนิโยและปัญหาฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมทรัพยากรธรณีเตือนจังหวัดตากเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
17: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในพื้นที่จังหวัดตากเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อำเภอท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระและอุ้มผางสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงควรเก็บข้าวของสัตว์เลี้ยงขนย้ายขึ้นสู่ที่สูงทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องควรจัดเวรยามเฝ้าระวังหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่าเขาได้รับรายงานจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันที่7กรกฎาคมนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนและเร่งจัดส่งขีปนาวุธสำหรับป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตให้แก่ยูเครนโดยเร็วที่สุดความคิดเห็นของผู้นำยูเครนมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อไป
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกีจับกุมกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตระหว่างการเดินขบวนประท้วงในจัตุรัสคิซิไลใจกลางกรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยพรรคคอมมิวนิสต์ตุรกีซึ่งเป็นผู้จัดการเดินขบวนประท้วงดังกล่าวระบุว่าผู้บริหารและสมาชิกพรรคมากกว่า100คนถูกควบคุมตัวหลังตำรวจปราบจราจรใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมอย่างไรก็ตามรัฐบาลตุรกียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านนาโตและการควบคุมตัวผู้ประท้วงในครั้งนี้ทั้งนี้ทางการตุรกียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงอังการาก่อนการประชุมสุดยอดนาโตระหว่างวันที่7ถึงวันที่8กรกฎาคมนี้โดยสั่งห้ามชุมนุมโดยเด็ดขาดรวมทั้งปิดกั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงอังการาและปิดถนนหลายสาย
1: กระทรวงสารสนเทศของเวเนซุเอลารายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,342 รายและบาดเจ็บมากกว่า 16,400 คนขณะเดียวกันมีผู้สูญหายราว 41,000 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 13,300 คนในจำนวนนี้บางส่วนอาศัยอยู่ในเพิงพักที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการปกป้องการรับมือของรัฐบาลต่อเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงหลังหลายฝ่ายแสดงความไม่พอใจและกล่าวหาว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาตอบสนองภัยพิบัติได้ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพโดยที่เธอยืนยันว่าได้ส่งทหารลงพื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีและประกาศจะตั้งหน่วยทหารใหม่เพื่อช่วยรับมือเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยเฉพาะ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเรนาร์ดวอชิงตันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐนิวเจอร์ซีย์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐที่ยืนยันว่า พบผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนรุนแรงในรัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วอย่างน้อย25รายในช่วงวันหยุดเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐเมื่อวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกพบภายในบ้านพักที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศด้านนางมิกกี้เชอริลผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์เตือนว่าหลายพื้นที่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายและเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบกว่า14ปีขณะที่รัฐบาลสหรัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนที่มีเครื่องปรับอากาศและดื่มน้ำมากกว่าปกติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาตินอร์เวย์พบกับทีมชาติบราซิลเกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อ0จากเออร์ลิงฮาลันทั้ง2ประตูส่วนบราซิลมาได้ประตูปลอบใจจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่90บวก10จบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีส่วนการแข่งขันอีกคู่อังกฤษที่เหลือ10คนเฉือนชนะเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมไปอย่างสนุก3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนอร์เวย์ในวันที่12กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้สเปนพบโปรตุเกสเวลา 23:00 น.และสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น.ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนามออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายยานิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือหนึ่งจากอิตาลีเอาชนะชินทาโร่โมชิซึกิจากญี่ปุ่น3เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยานเลนาร์ดสตรูฟจากเยอรมนีต่อไปด้านโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์7สมัยและมือ7ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะโรมันซาฟิตอูลินจากรัสเซีย3ต่อ1เซต7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6 6ต่อ3 3ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบไปพบกับเฟลิกอูเชอลิซีมมือ3จากแคนาดาที่เอาชนะอเลคันโดดาวิโดวิชโฟกิน่ามือ22จากสเปนมาได้3ต่อ2เซต6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7 7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ66ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก2ต่อ7และ6ต่อ1ขณะที่หญิงเดี่ยวนาโอมิโอซากะมือ14จากญี่ปุ่นเอาชนะอารีนาซาบาเลนกามือ1จากเบลารุส2ต่อ0เซต6ต่อ2 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคาโรลินามูโความือ10จากเช็กที่เอาชนะบาโบราเคชิโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมาได้2ต่อ1เซต7ต่อ5 5ต่อ7และ6ต่อ3เทนนิส ATP Challenger 75รายการ Carry Tennis Classic ที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิกาลยันดาปูนาชาจากอินเดียในฐานะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้ให้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกลาสซาวมิเนนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซุปเปอร์ไทเบรก9ต่อ11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีนาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเว่ยหมินนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศมาเข้าร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปรินวูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่ม4อันเดอร์พาสกอร์รวม23อันเดอร์พาคว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล2ล้าน1แสนบาทโดยเฉือนชนะอติวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
20: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ ABC Girl U18 Volleyball Championship ที่ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่เอาชนะคาซัคสถานมาได้3-1เซตโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลา19:00 น.นอกจากนี้การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยังส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์โลกในปีหน้าอีกด้วยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะรัตพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมสามารถบรรลุเป้าหมายแรกคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าได้แล้วส่วนเป้าหมายต่อไปคือการพาทีมจบอันดับ1ใน3ของการแข่งขันรายการนี้ให้ได
21: ้ก้าวสู่ก้าวที่2ได้ไปชิงแชมป์โลกได้แต่เราก็คิดว่าเราก็อยากขึ้นโพเดียมนะครับรับเหรียญนะรับเหรียญก็อยากให้นักกีฬาเขามีความสุขนะครับในเรื่องของได้รับรางวัล นะครับคงไม่หยุดแค่นี้นะครับรอบรองเราก็เจอเกาหลีใต้นะครับก็ฝากแฟนๆนะครับชาวโคราชนะครับมาเชียร์ที่เทอร์มินอล21แล้วก็ทางทูวิชั่นนาวนะครับทูวิชั่นนาวแล้วก็ทูสปอร์ต7นะครับมาเชียร์กันเยอะๆครับ
20: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคมก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV Cup 2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
22: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้การเตรียมตัวของเราเนี่ยแล้วเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
20: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
23: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
20: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2026สัปดาห์ที่3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 นวันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 นวันที่

0: ตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64 เซนติเมตรและเวลา 23:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 1 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:40

0: 11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา42นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา48นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา50นาที
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นสำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561445ต่อ312ถึง4ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนเริ่มสังเกตว่าร่างกายเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนทั้งน้ำหนักที่เพิ่มง่ายขึ้นเหนื่อยง่ายขึ้นและลดน้ำหนักได้ยากกว่าเดิมทั้งที่พฤติกรรมการกินอาจไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบเผาผลาญพลังงานหรือเมตาบอลิซึมที่ค่อยๆลดประสิทธิภาพลงตามวัยอย่างเป็นธรรมชาติ ระบบเผาผลาญคือกระบวนการที่ร่างกายใช้พลังงานในการดำรงชีวิตตั้งแต่การหายใจการไหลเวียนของเลือดไปจนถึงการย่อยอาหารและการทำงานของอวัยวะต่างๆโดยพลังงานส่วนใหญ่ในแต่ละวันจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าหลังอายุประมาณ30ปีร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างช้าๆหากไม่ได้ออกกำลังกายหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องและกล้ามเนื้อคือเนื้อเยื่อที่ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากที่สุดในร่างกายเมื่อกล้ามเนื้อลดลงระบบเผาผลาญจึงลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้ฮอร์โมนในร่างกายก็มีบทบาทสำคัญเมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนบางชนิด

0: เรื้อรังซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการเผาผลาญพลังงานที่ลดลงในประชากรทั่วโลกอย่างไรก็ตามระบบเผาผลาญที่ลดลงตามวัยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถควบคุมได้งานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งสามารถช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในวัย 40-60 ปีการรับประทานอาหารก็มีผลเช่นกันโปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อและช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยมากกว่าสารอาหารประเภทอื่นขณะที่การบริโภคน้ำตาลและอาหารแปรรูปมากเกินไปจะทำให้ร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงการนอนหลับที่ไม่เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกมองข้ามเพราะการนอนน้อยส่งผลต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและความอิ่มทำให้ร่างกายอยากอาหารมากขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงในวันถัดไปดังนั้นการที่ระบบเผาผลาญแย่ลงตามอายุจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาแต่เป็นผลรวมของการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหากเข้าใจกลไกเหล่านี้เราสามารถชะลอการเสื่อมของระบบเผาผลาญได้ด้วยการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราไม่สามารถหยุดเวลาได้แต่เราสามารถดูแลร่างกายได้และให้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่จะไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพของสุขภาพเราอีกต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้อง

0: มาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
1: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
2: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
1: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้เฮ้ย
1: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
1: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทัน

0: ใจจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ Take Care Marine โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเทคแคมารีนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับนะสวทภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับตั้งแต่13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาทุกวันจันทร์นะครับ1ชั่วโมงนะครับหลังจากรับประทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยบทเพลงที่ได้รับฟังนั่นคือวอลนาวีนะครับบทเพลงที่ให้กำลังใจสำหรับพี่น้องเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่ในทะเลไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทหารเรือนะครับกองเรือต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่น้องตำรวจน้ำพี่น้องเจ้าท่านะครับนะเพราะว่าทั้ง3เหล่าเนี่ยนะครับ3กลุ่มนะเป็นกลุ่มที่ต้องเขาเรียกว่าร่อนเร่เมื่อครั้งอดีตอยู่ในทะเลนะครับหลายคนผ่านประสบการณ์ที่จะต้องดูดาวดูเดือนผ่านลมผ่านพายุในทะเลนะครับบางคนก็อยู่ในเรือเล็กบางคนก็อยู่ในเรือใหญ่มอบพลังมอบกำลังใจให้ทุกคนกับบทเพลงวอลนาวีนะครับบทเพลงที่สามารถทำให้ใจทุกคนที่อ่อนล้าอ่อนแรงเริ่มมีกำลังใจขึ้นมานะครับเพื่อแผ่นดินเพื่อประเทศชาติอย่างไรแล้วถึงท้อถึงอ่อนล้ากับการกับงานยังไงก็เพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อบ้านเมืองเราก็ต้องทำและก็ต้องทำต่อไปนะครับพี่น้องครับโซเทลภูเก็ตครับติดตามทางรายการได้ 96.75 นะครับวิทยุ FM แล้วก็ทางภูเก็ตเรดิโอภูเก็ตสวทภูเก็ตเรดิโอนะครับก็ถ่ายทอดนะครับทางในส่วนของในโซเชียลนะครับนะก็ลิงก์ให้ท่านได้ไปดูได้รับฟังกันนะครับพี่น้องครับเริ่มแรกวันนี้ก็นะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศนะครับทั่วไปสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเรารอบๆเกาะภูเก็ตของเรานะครับในอันดามัน3จังหวัดท่องเที่ยวนะครับกระบี่พังงาภูเก็ตก็ยังคงมีการย้ำเตือนในเรื่องของคลื่นลมนะครับในทะเลนะครับเขาเรียกว่าเป็นทะเลเปิดเนาะนะครับทะเลที่เดินทางออกไปเกินกว่า2ไมล์3ไมล์ทะเลนะครับก็จะเป็นทะเลที่มีความลึกค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ30เมตรขึ้น50เมตรขึ้นนะครับส่วนทะเลด้านในทะเลปิดนะครับในอ่าวไม่ว่าจะเป็นอ่าวพังงานะครับอ่าวต่างๆนะครับในบริเวณเกาะเก่งนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่นะครับมีเขาเรียกเป็นทะเลน้ำตื้นนะครับก็ถือว่าประมาณ30เมตรลงมานะครับบางพื้นที่ก็15เมตรบางพื้นที่ก็สุดๆแล้วก็10เมตรนะครับบางพื้นที่เมื่อน้ำแห้งลงมากๆเนี่ยนะครับก็อันตรายนะครับต่อการเดินเรือนะครับก็ให้ระมัดระวังการเดินทางเมื่อมีคลื่นลมมีฝนตกหนักนะครับเป็นอันตรายทีเดียวจากที่มีประกาศนะครับอยู่ประมาณสักเม็ด2เม็ดเนี่ยนะครับเมื่อเกิดพายุขึ้นมานะครับมันก็จะกลับกลายเป็น3เม็ด4เม็ดขึ้นนะครับโดยเฉพาะทะเลเปิดโดยเฉพาะทะเลที่เป็นทะเลลึกนะครับนะแถวPP นะครับนะแถวพวกเกาะดอกไม้นะซิมิลันนะครับต่างๆเนี่ยก็เป็นทะเลที่ลึกถ้าหากว่ามีคลื่นลมมีฝนค่อนข้างหนักค่อนข้างแรงนะครับทัศนวิสัยเขาเรียกทัศนวิสัยในการมองนะครับก็ค่อนข้างลำบากแล้วก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับคลื่นที่ค่อนข้างจะเป็นคลื่นใหญ่ด้วยนะครับอันตรายทีเดียวฉะนั้นแล้วการเดินทางไปยังเกาะเก่งต่างๆนะครับในพื้นที่ต่างๆทุกๆวันนะทุกๆเวลาสำหรับผู้ที่เป็นในเรือผู้ที่เป็นผู้ควบคุมเรือนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความรู้นะครับควบคุมเรือเป็นผู้ที่ไม่เป็นคนดื่มสุราเรื้อรังนะครับติดสุราเรื้อรังไม่ได้เป็นผู้ที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีไม่มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายแล้วก็เป็นคนที่พักผ่อนเพียงพอนะครับต้องรู้มีความรู้มีความสามารถแล้วก็มีวุฒิภาวะนะครับในการตัดสินใจ
เรื่องต่างๆนะครับเมื่อเกิดวิกฤตในทะเลไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการให้นักเที่ยวนะครับหรือว่าผู้โดยสารสละเรือเรือเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะครับจะต้องกัปตันเรือเนี่ยเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับทุกคนต้องฟังกัปตันเรือนะครับเป็นผู้ที่เป็นผู้บัญชาการนะครับบัญชาการเรือเลยในเรือของเรานะครับถ้าว่าเกิดอะไรขึ้นก็กัปตันคนเดียวที่สั่งนะครับให้ทุกคนทำตัวอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิดวิกฤตในทะเลนะครับพี่น้องครับมีหลายคนถามประชาชนถามหลายท่านหลายคนทีเดียวว่าสอนชนเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานจากไหนหน่วยงานที่ไหนนะครับหลายคนคงจะรู้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คงจะไปเสิร์ชหาไปดูนะครับประวัติหมดแล้วนะครับแต่บางคนก็ยังไม่ทราบนะครับวันนี้ในช่วงแรกก็แนะนำนะครับในส่วนของสอนชนนะครับสำหรับภูเก็ตเรานะก็อยู่ที่สอนชนภาค3นะครับซึ่งสอนชนเนี่ยคือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะครับของภูเก็ตกระบี่พังงาเนี่ยอยู่ในเขตของภาค3นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับควบคุมไปถึงจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลมีหน้าที่ช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยนะครับบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในทะเลนะครับปัจจุบันมีท่านพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3นะครับหรือผอ.สอนชนภาค3โดยมีกองบัญชาการตั้งอยู่ที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับหากท่านต้องการที่จะแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับทางทะเลเช่นเรืออับปางนะเกิดมีวิกฤตในทะเลนะผู้ป่วยฉุกเฉินหรือขอความช่วยเหลือนะครับเร่งด่วนก็สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1465นะครับหรือโทร076-353-745นะครับหรือว่า076-353-746นะครับสายด่วนเลยครับ1465นะครับสอนชนนะครับภารกิจหลักนะครับพี่น้องครับรับผิดชอบการป้องกันและก็ปราบปรามภัยคุกคามรวมถึงการดูแลสถานการณ์ทางทะเล9ด้านนะครับสำคัญได้แก่ป้องกันการกระทำอันเป็นโจรสลัดแล้วก็การปล้นเรือโดยใช้อาวุธนะครับการบริหารจัดการและก็ควบคุมการทำการประมงการป้องกันการก่อการร้ายในทะเลการสกัดกั้นการเข้าเมืองผิดกฎหมายทางทะเลการจัดการอุบัติเหตุและก็การกู้ภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติการปราบปรามบังคับใช้แรงงานทาสและก็การค้ามนุษย์ในทะเลแล้วก็การลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าออกทางทะเลนะครับการพิทักษ์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมทางทะเลท่านจะเห็นได้ว่าควบคุมไปเกือบทุกเรื่องนะครับในทะเลเลยทีเดียวเพราะว่าคือความมั่นคงนะครับซึ่งมีหน่วยงานที่บูรณาการร่วมนะครับในสอนชนภาค3นะครับมีทางกองเรือภาคมีทางทหารเรือนะครับมีทางเจ้าท่านะครับมีทางตำรวจน้ำนะศุลกากรนะครับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรนะครับศุลกากรนี่บอกไปแล้วนะครับอุตุนิยมวิทยานะครับนะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเป็นส่วนของภาคร่วมนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นอบจ.ต่างๆเนี่ยนะครับร่วมกันนะครับในการช่วยเหลือทางทะเลเมื่อมีการร้องขอนะครับซึ่งณวันนี้นะครับหน่วยงานนี้ก็บริการร่วมนะครับกับหน่วยงานนะครับในพื้นที่ทะเลนะครับทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับหลายเคสหลายเหตุการณ์นะครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับช่วยเหลือนะครับให้พี่น้องที่บางทีก็ไปติดอยู่ที่เกาะนะครับนะกลับมาไม่ได้เรือบางลำนะครับไม่สามารถที่จะกลับมาได้นะครับแล้วก็มีคลื่นลมที่เรือเล็กไม่สามารถออกไปนะครับใช้เรือใหญ่ของทางทหารเรือนะครับไปดำเนินการนะครับนำพาพี่น้องกลับไปอย่างปลอดภัยแล้วก็เคสที่เป็นเคสปฏิบัติการนะครับอย่างเร่งด่วนเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับเกิดมีหมดสติในทะเลนะครับเกิดความดันขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็
มีการช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับของทหารเรือที่สามารถที่จะสั่งการโดยท่านผู้จัดการนะครับในเรื่องของฮอนะที่จะนำคนป่วยนะครับนะขึ้นมานะจากเรือไม่ว่าจะเป็นเรือสำราญอะไรต่างๆนะครับก็เป็นการช่วยเหลือนะครับอย่างทันท่วงทีทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของสอนชนภาค3นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องของของเจ้าท่านะครับการตรวจเรือนะก่อนที่จะได้รับอนุญาตนะครับในการใช้เรือในปีต่อไปนะทางเจ้าท่าจะต้องดูในเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์นะครับวิทยุสื่อสารนะครับนะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับ

คุณสำหรับการติดตามทักทายไปยังกัปตันบ่าวแล้วก็กัปตันแดงนะครับในพื้นที่อ่าวพงาแล้วก็ที่กำลังเดินทางไปเกาะพีๆนะครับขอทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับบทเพลงหนึ่งนะครับลมเลและกระหลงฝิ่นนะฮะ 96.75 โซนทาวน์ภูเก็ตครับนี่คือเทคเคมารีนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตครับ

บทเพลงของนาเล็กรงฝิ่นครับลมเลสำหรับหลายๆคนบางทีเราอยู่กับพ่อแม่นะครับกว่าจะเติบโตกว่าจะออกจากบ้านคุณต้องผ่านอะไรที่เยอะแยะนะครับพอสมควรนะครับโดยการอบรมการปลูกฝังโดยพ่อและก็แม่ของคุณนะครับแล้วก็อาจารย์นะฮะที่อยู่โรงเรียนด้วยนะครับทั้งพี่ทั้งน้องของเรานะครับเมื่อเราเดินทางออกไปนะครับแน่นอนคุณเต็มร้อยหรือยังสำหรับตัวคุณเองคุณเต็มร้อยหรือยังสำหรับใจคุณเองที่จะไปเจอกับสิ่งที่มันบางทีมันก็ทำให้คุณอ่อนล้าอ่อนแรงบางทีคุณไปเจอมันก็ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะไปแล้วบางทีคุณไปแล้วนะครับมันทำให้คุณมีปัญหานะครับแล้วทำให้คุณหมดอนาคตหรือว่าคุณไปแล้วนะครับคุณไม่สามารถที่จะไปต่อได้คุณหันหลังกลับก็กลับไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องตายเขาเรียกว่าตายทั้งกายทั้งใจนะครับไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยเพราะว่าก่อนที่จะออกจากบ้านไปนะเหมือนผมเนี่ยก่อนที่จะไปไกลทำงานที่หาดใหญ่ไปทำงานที่กรุงเทพเราแข็งแรงพอหรือยังใจเราแข็งแรงพอหรือยังก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องของเรือของคนแข็งแรงพอหรือยังที่จะนำพาผู้โดยสารไปให้ถึงฝั่งฝันเรือของคนที่จะนำพาผู้โดยสารไปให้ถึงปลายทางนะครับที่ตั้งเอาไว้ปลายทางไปพี่ๆปลายทางไปอ่าวพังงานะครับเราจะไปถึงกลางทางแล้วกลับหรือเปล่าเราจะไปถึงกลางทางแล้วหยุดนิ่งหรือเปล่านะครับการที่จะดูเรือให้มันแข็งแรงแล้วก็สามารถใช้ต่อได้ในระยะเวลาปีต่อปีเนี่ยนะครับแน่นอนผู้ที่ต้องมาดูเรือของเรานั่นก็คือทางนายช่างของเจ้าท่านะครับซึ่งเป็นนายช่างปฏิบัติงานนายช่างชำนาญงานก็แล้วแต่นะครับการตรวจสอบเรือก่อนออกใบอนุญาตใช้นะครับการดำเนินการโดยกรมเจ้าท่านะครับโดยเจ้าพนักงานตรวจเรือจะตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของตัวเรือนะครับเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและก็อุปกรณ์ช่วยชีวิตช่วยชีพนะครับพร้อมวัดขนาดเพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือสำหรับเป็นเรือใหม่นะครับซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่จะต้องใช้ยื่นประกอบการขอออกหรือต่อใบอนุญาตใช้เรือนะครับนะเรือใหม่นะครับก็ต้องตรวจสอบนะครับก็ต้องแจ้งข้อมูลนะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ใช้เรือลำนี้นะครับในการในกิจการนะครับแล้วก็สำหรับเรือที่เป็นเรือเก่านะครับนะเราขึ้นคานนะครับนะไปทำนู่นทำนี่ให้มันแข็งรงแข็งแรงนะครับนะใส่อุปกรณ์ให้มันครบถ้วนแล้วก็บอกนายช่างนะครับให้ขอมาตรวจเรืออนุญาตในการใช้เรือนะครับในปีต่อไปนะครับการตรวจเรือนะครับสอบโครงสร้างแล้วก็ตรวจสอบตัวเรือตรวจสอบความแข็งแรงของตัวเรือป้องกันการรั่วซึมแล้วก็สภาพดาดฟ้านะครับปัจจุบันนี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยอดีตนี่ก็เป็นเรือไม้เยอะนะครับปัจจุบันก็จะเป็นเรือไฟเบอร์นะครับต่างๆนะครับก็เป็นเรือเหล็กด้วยนะครับนะก็ต้องไปตรวจสอบนะครับโครงสร้างของเรือแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่มันเป็นพวกไม้ต่างๆพวกไฟเบอร์ชนิดไหนแบบไหนอย่างไรนะครับตัวเหล็กนะครับเป็นเหล็กอะไรอลูมิเนียมนะครับหรือเป็นเหล็กอย่างไรนะครับในการทำเป็นโครงสร้างหรือตัวเรือนะครับขึ้นมานะครับมันจะต้องเป็นสิ่งที่นะครับแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับนะเครื่องจักรและก็อุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับตรวจสอบระบบการขับเคลื่อนนะครับเครื่องยนต์ระบบดับเพลิงแล้วก็อุปกรณ์ช่วยชีวิตแล้วก็เสื้อชูชีพแล้วก็แผ่ชูชีพให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับจนระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์ปกติไหมนะครับเรือซ้ายขวานะครับในส่วนของเกียร์เรือนะครับถอยหลังไปหน้านะการเดินเรือนะครับเดินเรืออย่างปกติหรือไม่นะครับเครื่องยนต์เรือนะครับนะระบบดับเพลิงนะเมื่อเกิดไฟลุกไหม้นะครับในจุดไหนก็แล้วแต่นะครับเราวางนะครับถังชูชีพไว้ตรงไหนถังดับเพลิงไว้ตรงไหนนะครับนะจะต้อง
ใช้อย่างรวดเร็วจะต้องไปเอามาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นชนิดไหนบ้างในการดับเพลิงต่างๆนะครับดับน้ำมันไฟที่ติดลุกด้วยน้ำมันไฟที่ลุกจากเตานะครับที่เราทำอาหารในเรือนะครับนะเป็นการใช้ถังดับเพลิงชนิดไหนแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นพื้นที่ที่สามารถนะครับนะเวลาเมื่อเกิดเหตุแล้วก็เราไปเอายังอย่างก็เรียกว่าทันท่วงทีนะครับนะรีบสามารถนำมาแล้วก็ทันท่วงทีในทำให้ไฟมันไม่เกิดการลุกไหม้ต่อนะครับนะระบบอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะมีเสื้อชูชีพนะครับนะเสื้อชูชีพก็เสื้อแจ็คเก็ตชูชีพนะครับนะที่เป็นมาตรฐานของเจ้าท่านะครับซึ่งมีการบอกนะครับมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเป็นการทับตราของเจ้าท่ามีการบอกวันเดือนปีนะครับเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็มีนกหวีดมีแถบแสงนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุกลางคืนนะครับนะส่วนมีเรือล่มกลางคืนนะครับในทะเลกว้างนะมันมืดนะครับและทีนี้การค้นหานะครับเมื่อมีการส่งไฟฉายนะครับเข้าไปนะฮะไปกระทบต่อแพแถบที่มันติดอยู่ที่ชูชีพของเรานะฮะมันก็สะท้อนนะให้เห็นว่าเป็นแสงวาบวาบนะครับนะเราก็จะเห็นว่ามีชูชีพนะเป็นแสงอยู่แสดงว่ามีคนอยู่แล้วก็มีนกหวีดนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรานะครับใส่เสื้อชูชีพแล้วก็มีนกหวีดอยู่เนี่ยลอยอยู่ในทะเลเนี่ยเราเห็นเรือเห็นไฟเห็นแสงของไฟนะครับเรือที่กำลังแล่นนะครับเราก็เป่านกหวีดนะฮะให้เสียงดังนะครับเพื่อให้เรือที่แล่นอยู่นี้เขาได้ยินว่าขอความช่วยเหลือนะครับนะแพชูชีพนะครับแพชูชีพบางลำก็จะมีนะครับเช่นพวกไลฟ์ราฟสำหรับเรือที่เกินกว่า60ตันนะครับนะก็จะมีไลฟ์ราฟนะครับแล้วแต่น้ำหนักแล้วแต่เขาเรียกว่าจำนวนผู้โดยสารนะครับนะที่เราขออนุญาตนะครับนะบางลำก็มี1ลูกบางลำก็มี2ลูก3ลูกนะครับแล้วก็มีห่วงช่วยชีพห่วงช่วยชีพก็เป็นห่วงสีขาวแดงนะครับสีขาวส้มนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องมีเชือกด้วยนะครับนะในการใช้เพื่อช่วยเหลือนะครับเมื่อมีการตกน้ำนะครับเครื่องมือสื่อสารแล้วก็คนประจำเรือตรวจสอบความพร้อมของระบบวิทยุสื่อสารแล้วก็ใบเอกสารอนุญาตนะครับนะความพร้อมของระบบสื่อสารเราก็ต้องเรือของเราเนี่ยมีระบบสื่อสารวิทยุVSF ช่อง16แล้วก็ช่อง71เนี่ยจะต้องมีการเรียกขานได้มีการตอบจากผู้รับนะครับมีการส่งไปแล้วก็มีผู้รับแล้วก็ผู้รับเมื่อรับแล้วก็ส่งต่อกลับมานะครับเราก็จะได้ยินนะครับสัญญาณเสาต่างๆนะครับในการทดสอบรับสัญญาณได้ส่งสัญญาณได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำเครื่องหมายอัตลักษณ์นะฮะเจ้าหน้าที่อาจจะตรวจสอบการทำเครื่องหมายชื่อเรือหมายเลขทะเบียนแล้วก็อักษรประจำเขตนะถูกต้องแล้วก็ชัดเจนทั้งสองข้างของหัวเรือก่อนที่จะส่งมอบใบอนุญาตนะครับอันนี้ก็เมื่อเอกสารของกัปตันเรือของลูกเรือนะครับมีเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับที่เจ้าท่าให้ระบุนะครับของเรือผู้ประกอบการหรือเจ้าของเรือก็สามารถที่จะศึกษาระเบียบข้อบังคับนะครับฉบับเต็มแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะครับนะเมื่อเราทำทั้งหมดครบส่วนสมบูรณ์นะครับก็ทางนายช่างนะครับก็จะดำเนินการนะครับในการต่ออายุของเรือของเรานะครับไปอีก1ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการตรวจสอบเรือนะครับก่อนที่จะนำเรือนะครับใช้ต่อไปนะครับ อีกเรื่องราวนะครับนะประเภทของใบประกาศนียบัตรนะครับหรือประเภทประกาศนียบัตรในท่าเรือนะครับนะก็มีอยู่
ที่เราเรียกว่าใบขับขี่เรือเนี่ยนะครับตามข้อกำหนดเนี่ยของกรมเจ้าท่าแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักนะครับตามลักษณะนะครับแหล่งน้ำที่ใช้งานได้แก่นะครับประเภทลำน้ำนะครับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำใช้สำหรับควบคุมเรือเดินในแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำจืดภายในประเทศนะครับเช่นในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในลำคลองต่างๆนะครับหรือเป็นทะเลสาบนะฮะเป็นทะเลสาบสงขลานะครับทะเลสาบที่เป็นทะเลสาบน้ำจืดแหล่งน้ำจืดภายในประเทศนะครับที่เป็นแหล่งน้ำเป็นเขตของเขื่อนในเขื่อนเราใช้เรือในเขื่อนเหมือนเขื่อนที่สุราษฎร์ธานีนะครับเขื่อนบางวาดในภูเก็ตอะไรเงี้ยนะครับก็จะใช้อีกประเภทหนึ่งนะครับนะชั้น2นะครับสำหรับควบคุมเรือขนาดไม่เกิน30ตันนะครับนะกัปตันในเรือนะครับนะคนชั้น2เนี่ยนะครับก็ไม่เกิน30ตันก็นะครับผู้เริ่มต้นต้องสอบอนุญาตระดับนี้ก่อนนะครับส่วนชั้น1นะครับสำหรับผู้ที่มีในเรือนะครับชั้น1เนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ถือประกาศนียบัตรชั้น2มาแล้วอย่างน้อย1ปีสามารถควบคุมเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้นะครับประเภททะเลนะครับก็จะมีประกาศนียบัตรในท้ายเรือคนเดินทะเลนะครับสำหรับผู้ควบคุมเรือเดินทะเลในน่านน้ำไทยนะครับซึ่งจะควบคุมสิทธิ์ในการขับเรือในแม่น้ำด้วยนะครับชั้น2สำหรับควบคุมเรือเดินทะเลใกล้ฝั่งชั้น1ก็สำหรับควบคุมเรือเดินทะเลที่ออกห่างแล้วก็จากฝั่งหรือมีขนาดใหญ่ขึ้นตามระยะทางแล้วก็ข้อกำหนดของกรมเจ้าท่านะครับทางนี้ผู้ที่ขับขี่เรือส่วนบุคคลสปีดโบ๊ทหรือเจ็ตสกีนะครับต้องมีใบอนุญาตในท้ายเรือติดตัวเสมอเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายศึกษาหลักสูตรเอกสารที่ต้องใช้แล้วก็ขอใบอนุญาตนะครับเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมเจ้าท่านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประเภทนะครับส่วนประเภทนอกเหนือจากนั้นก็เป็นเรือเดินเรือนะครับเรือใหญ่นะครับเช่นกัปตัน250ตันก๊อตนะครับ500ตันก๊อตนะครับเรือภายในประเทศแล้วก็เรือระหว่างประเทศนะครับก็อันนั้นก็เป็นข้อมูลนะครับในโอกาสข้างหน้าก็นำมาฝากนะครับให้ท่านได้รับทราบต่อไปนะครับนะฮะพี่น้องครับก็อันนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากนะครับสำหรับวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับในการพูดคุยก่อนที่จะล่ำลากันนะครับคงจะต้องพูดคุยในเรื่องของมารยาทในทะเลนะครับซึ่งหลายๆเหตุหลายๆเคสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรือที่เป็นเรือทั้งเรือส่วนตัวนะครับเรือยอทเรือสปีดโบ๊ทนะครับหรือว่าเป็นเรือโดยสารนะครับประจำพื้นที่นะครับตามร่องน้ำต่างๆนะครับการเดินเรือนะครับควรระมัดระวังนะครับอย่าเดินเรือโดยความประมาทนะครับเช่นขับขี่เร็วนะครับนะเรือหลายลำนะครับไม่เกรงใจนะครับบางทีเรือของพี่น้องที่เขาทำมากินนะฮะใจฝั่งพี่น้องที่เขาเป็นฟิชเชอร์แมนนะครับคนตกปลานะครับหรือเป็นพี่น้องที่ทำมากินแบบพวกอวนปูอวนต่างๆเนี่ยนะครับเขามีเรือเล็กๆนะฮะที่ประกอบอาชีพนะครับแล้วก็เราเนี่ยเดินเรืออยู่นะครับร่วมในพื้นที่เดียวนะครับแต่เรานำพาเรือของเราโดยใช้ความเร็วมันสร้างขึ้นนะครับให้ใหญ่แล้วก็ไปมีผลต่อเรือเล็กนะครับนะคลื่นมันไปครอบเรือได้แล้วก็มันทำให้เรือจมขึ้นมาได้แล้วก็ทำให้คนที่เป็นพี่น้องอยู่ในเรือเนี่ยนะครับเขาจมน้ำได้ถ้าเขาว่ายน้ำไม่เป็นนะครับนะก็นี่เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับแล้วก็สำหรับในส่วนของพี่น้องที่เป็นเรือสปีดโบ๊ทก็ดีนะเป็นเรือหางยาวนะฮะที่ตอนนี้ที่ใช้เครื่องเร็วก็ดีนะครับหรือว่าเรือใหญ่นะครับการที่เดินเรือในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะฮะไม่ว่าอ่าวพังงาอุทยานชาติกระบี่นะครับก่อห้องนะครับหรือว่าในพื้นที่ที่มีพี่น้องเขากำลังว่ายน้ำอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับนะในเรื่องของความเร็วเช่นเดียวกันการสร้างคลื่นนะเมื่อมันเกิดคลื่นไปกระทบนะครับต่อเรือเล็กที่อยู่ใกล้ๆครับก่อแก่งต่างๆที่มีคนพายเรือเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั่งเช่นคายัค
นะครับแคนูเนี่ยนะครับมันเป็นอันตรายที่เรือมันจะคว่ำขึ้นมาได้นะครับแล้วก็แคนูเนี่ยไปกระทบต่อพวกไอ้หอยที่มันเป็นหอยบาดนะครับนะเจาะไปในแคนูทำให้เรือมันระเบิดได้แล้วก็เรือมันรั่วได้แล้วก็ทำให้นักเที่ยวนะครับทำไมสวมใส่ชูชีพด้วยนะครับเป็นอันตรายทีเดียวนะครับก็ควรที่จะต้องมีมารยาทนะด้วยนะครับในพื้นที่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติก็แก่งต่างๆเช่นอ่าวพังงาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่น้องที่เขาจอดเรือหางยาวนะครับนะต่อกันนะครับบริเวณชายฝั่งพี่น้องที่เขาอวนขึ้นอวนประมงอวนปลาอวนปูเนี่ยนะครับนะแต่ว่ามีเรือจอดอยู่ชายฝั่งนะครับชายหาดเนี่ยต่อๆกันแล้วก็ทีนี้เราวิ่งเรือผ่านนะสำหรับเรือใหญ่นะแล้วก็มันทำให้มีคลื่นมันไปกระทบนะครับต่อเรือที่มันจอดอยู่แล้วก็ทำให้น้ำมันครอบนะครับเขาเรียกว่าทำเป็นคลื่นใหญ่แล้วมันครอบนะเรือเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายต่อพี่น้องด้วยนะครับอย่างไรก็ต้องย้ำเตือนกันทุกคนนะครับมารยาทในทะเลมีหลายเรื่องนะครับอีกมากมายไม่ว่าเรื่องของเจ็ตสกีเช่นเดียวกันที่เมื่อท่านนำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวนะครับไปที่นอกเขตโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับส่วนเขตที่อนุญาตนั้นเรือของท่านมีทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในเขตที่ได้รับอนุญาตนี่ก็นะครับก็ขับเรืออย่างระมัดระวังนะครับส่วนอยู่ในเขตที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะครับแล้วก็เรือไม่มีทะเบียนด้วยนะครับนั่นแน่นอนคุณผิดหลายกฎทีเดียวนะครับนะแจ้งเพื่อทราบด้วยนะครับอย่างไรใช้พื้นที่สาธารณะพื้นที่ในทะเลร่วมกันอย่างมีมารยาทนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันนะครับนะมีอะไรก็แจ้งนะครับนะถ่ายรูปเดี๋ยวนี้โซเชียลนะครับก็สามารถที่จะบ่งบอกนะครับถึงลักษณะเรือลักษณะคนนะครับการที่มีพฤติกรรมอย่างไรมันก็บ่งบอกได้ว่าท่านมีความผิดหรือไม่นะครับขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่รับฟังนะครับทางรายการโซทอภูเก็ตนะครับ

0: รมประชาสัมพันธ์
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่า

0: คยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลระบุเตรียมงบประมาณไว้งบกลางเพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนย้ำจะใช้เงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภรจรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวาสนาตระเกตรายงาน
3: กองทัพบกปฏิเสธข้อกล่าวหากัมพูชาโดยยืนยันเหตุระเบิดชายแดนจังหวัดสุรินทร์เกิดจากทุ่นระเบิดเก่าในฝั่งกัมพูชาย้ำไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด
5: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองคาดว่าเกิดจากกำลังพลของกัมพูชาที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้ซึ่งเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเสียงระเบิดขึ้น3ครั้งในพื้นที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกษกองทัพบกย้ำว่าข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่และพยายามทำหนังสือประท้วงว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยนั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดและจากการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่มองว่าเป็นเพียงการมุ่งสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยกำลังเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วสำหรับสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันฝ่ายไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจตราพื้นที่ปรับปรุงเส้นทางการลาดตระเวนและสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยอมรับว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานระยะประชิดอาจเกิดความขัดแย้งเฉพาะหน้าได้แต่กองทัพบกได้เตรียมชุดประสานงานเข้าคลี่คลายสถานการณ์ทันทีเพื่อให้ทุกอย่างยุติลงโดยไม่มีการใช้กำลังและความรุนแรงปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
3: ซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกในวันนี้ สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด290กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรง346กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักใกล้ศูนย์กลางของพายุซึ่งเพิ่มความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงในคืนวันอังคารนี้พร้อมประกาศเตือนภัยซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีขั้นสูงสุดเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ5และเตือนประชาชนให้หาที่หลบภัยด้านทางเกาะกวมเปิดศูนย์อพยพฉุกเฉินทั่วพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเดินทางและอยู่แต่ในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการเกาะกวมมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อปกป้องประชาชนจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
7: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
9: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
8: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
9: ้เฮ้ย
8: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
10: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
9: ขับขี่มีสติ
8: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdalearning2026 lasdalearning2026 และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
12: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือ

าพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหาหรือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและ

0: อานธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นายกรัฐมนตรีหารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารูนไครูธกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum หรือ WEF เข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไปนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนคิดว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตอันใกล้เพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในวันนี้เปิดพื้นที่หารือแนวทางการป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันโดยจะต้องบูรณาการทั้งด้านการบัญชาการการปฏิบัติการเชื่อมโยงข้อมูลและการจัดหายุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกันมากขึ้นในอนาคต
4: พลตรีวิไทลายถมยาโฆษกบัญชาการกองทัพไทยนำแถลงผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ในวันนี้โดยมีโฆษกและผู้แทนโฆษกจากเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมการแถลงณห้องประชุมศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยโฆษกบัญชาการกองทัพไทยระบุว่าในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่ผ่านมาแต่ละครั้งจะมีการกำหนดหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติการร่วมกันที่ต่อเนื่องกันเสมอซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นด้านของการป้องกันภัยทางอากาศจากเมื่อเดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องของการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศวันนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่ร่วมกันหารือว่าแต่ละเหล่าทัพจะสามารถเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการที่มีเข้าร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมายและป้องกันภัยคุกคามทางอากาศซึ่งต่อไปต้องมีการระบุใน KOR สำหรับการจัดหาของแต่ละเหล่าทัพให้จัดหาระบบที่ต้องสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบ ACCS ของกองทัพอากาศได้ซึ่งการหารือกันในวันนี้แต่ละเหล่าทัพได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทั้งในด้านวิชาการประสบการณ์รวมถึงความน่าจะเป็นในอนาคตเพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักนิยมตามมาด้วยกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยผลประเมินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทเตรียมชงบอร์ดด้านการผลิตพิจารณาเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็นไร่ละ 2,000 บาท
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่ว่าโครงการดังกล่าวสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรได้แล้วกว่า 4,515,000 ครัวเรือนใช้วงเงินสนับสนุนรวมกว่า 36,700 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่นาทั่วประเทศกว่า36,710,000 ไร่จากการประเมินผลพบว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตที่จำเป็นได้มากขึ้นส่งผลให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวลดลงขณะที่มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 57,400 ล้านบาทในส่วนของมาตรการช่วยเหลือระยะต่อไปเตรียมจะเสนอหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่ ข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตที่จะมีขึ้นในเร็วนี้อีกครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
9: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
10: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
10: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
14: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
13: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
14: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสะการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
13: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
14: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ติดในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

ได้เวลาทักทายแล้วค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่ Sport Today นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะฮะโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็การสนับสนุนช่วงเวลาดีๆจากสวทภูเก็ตแห่งนี้ด้วย 96.75 เมกะเฮิรตซ์ณที่องตู่ค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะบ่าย 3:00 นนิดๆ นะคุณผู้ฟังไปจนถึง 4:00 นโดยประมาณนะคะหยิบเพลงสปริงมาบ้างลูกทุ่งเพื่อชีวิตบ้างแล้วแต่อารมณ์ว่างั้นเปล่าหรอกอยากให้คุณได้มีความหลากหลายในการฟังเพลงแล้วก็ติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจข่าวสารดีๆนะฮะโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาเนาะมาฝากประชาสัมพันธ์คุณๆกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะฮะหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็ร่วมชื่นชมนะฮะยินดีเพราะว่าจริงๆเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันกีฬาในจังหวัดภูเก็ตเราหรือว่าระดับนานาชาติหรือว่าระดับประเทศเนี่ยนะคะยังคงมีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผลของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งถือได้ว่าเป็นเกมการแข่งขันในระดับประเทศนะคะคุณผู้ฟังก็ถือโอกาสแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนของเราที่คว้าเหรียญนะคะกลับบ้านมาได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะในปีนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ค่ะเราคว้ามาได้4เหรียญทอง7เหรียญเงินแล้วก็17เหรียญทองแดงนะคะรวม28เหรียญอันดับที่10ของภาคใต้อันดับที่42ของประเทศนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอันดับอยู่กลางๆนะคุณผู้ฟังนะสำหรับกีฬาเยาวชนนะฮะซึ่งเชื่อได้ว่าก็มีความคาดหวังเหรียญนะฮะที่ตั้งเป้าไว้ก่อนหน้านี้พอสมควรนะฮะแต่ว่าปีนี้ก็อาจจะมีหลายปัจจัยนะฮะทำให้เราพลาดเหรียญทองไปพอสมควรอ่ะไม่เป็นไรค่ะเอาไว้ให้กำลังใจกันต่อไปฝึกซ้อมขยันนะฮะไปเรื่อยๆเตรียมที่จะเข้าสู่การแข่งขันในการคัดภาคแล้วก็การแข่งขันในระดับชาติต่อไปสำหรับกีฬาเยาวชนนะฮะส่วนผลงานของนักกีฬาอาวุโสของเราถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8นะฮะตาปีเกมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันรายการนี้นะคะนักกีฬาอาวุโสของเราคว้ามาได้22เหรียญทอง14เหรียญเงินและ13เหรียญทองแดงนะฮะรวม49เหรียญอยู่อันดับ3ของภาคใต้อันดับ7ของประเทศนะฮะถือได้ว่าสุดยอดนะฮะจะว่าไปแล้วจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ใหญ่นะฮะมีประชากรก็ประมาณสักเท่าไหร่ล่ะ400,000กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่นับถึงประชากรแฝงอะนะแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของเกมกีฬาเราก็ไม่ได้แพ้ใครเลยทีเดียวในประเทศนี้นะฮะก็ชื่นชมนักกีฬาทุกท่านนะฮะส่วนนักกีฬาท่านไหนที่อาจจะพลาดเหรียญในครั้งนี้ไปไม่ว่าจะเป็นอาวุโสหรือว่าเยาวชนก็ตามแต่นะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะให้กำลังใจกันต่อไปนะคะขยันฝึกซ้อมนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าในส่วนของเกมกีฬาเองเขาก็จะมีเทคนิคหลักเกณฑ์นะคะว่าใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็พัฒนาตัวเองกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะคะสำหรับการเป็นนักกีฬาโดยเฉพาะระดับภูมิภาคระดับชาติต่างๆนานานะคะดูตัวอย่างของนักกีฬานะคะที่สร้างผลงานดีๆแล้วได้เหรียญทองนะคะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยหรือแม้แต่การคว้าเหรียญใน SEA Games Asian Games หรือโอลิมปิกก็ตามแต่นะคะก็ดูไว้เป็นตัวอย่างด้วยก็แล้วกันนะคะในขณะเดียวกันเรามีเกมการแข่งขันที่จะต้องเตรียมความพร้อมนักกีฬาของเราอีกหลายรายการเหลือเกินคุณผู้ฟังตู่ถือโอกาสที่จะมาฝากประชาสัมพันธ์ในช่วงต้นรายการแบบนี้ก็แล้วกันเพราะว่า1ในนั้นหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาของเราเยาวชนแห่งชาติที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่สุราษฎร์ธานีในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะเราจะต้องมีการจัดเตรียมทีมนักกีฬาเยาวชนและอาวุโสของเราเพื่อเตรียมตัวไปคัดภาคนะคะเรียกว่าคัดภาคเนี่ยก็คือในโซนภาคใต้เป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติคัดภาค4ในโซนภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอย่างเยาวชนแห่งชาติคัดภาค4เนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่11จนถึง20พฤศจิกายนส่วนอาวุโสนี่นะคะ22ถึง27พฤศจิกายนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีก1รายการที่จะต้องเตรียมความพร้อมกันก่อนเพราะช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเสร็จสิ้นรายการที่
เยาวชนเพิ่งผ่านพ้นมาก็ตามแต่ก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะละเลยไม่ได้นะก็ต้องดูแลร่างกายอยู่อย่างต่อเนื่องฝึกซ้อมนะฮะวอร์มอัพร่างกายนะคะให้ร่างกายเนี่ยเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาคือถ้าเราละเลยไปเนี่ยร่างกายอาจจะฟื้นตัวได้ยากเหมือนกันอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมกันให้ดีกันละกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติรอติดตามกันต่อไปนะคะเอาไว้จะกลับมาแจ้งแล้วก็รายงานในตารางการแข่งขันกีฬาในส่วนของการเตรียมความพร้อมนักกีฬาของจังหวัดภูเก็ตเราแล้วก็หลายจังหวัดทั่วประเทศเราด้วยนั่นเองนะคะอ่ะในเบื้องต้นก็แจ้งให้ได้ทราบในช่วงปลายเดือนช่วงปลายปีนะก็คือพฤศจิกายนนี้นั่นเองนะคะติดตามกันได้เช่นเคยละค่ะไปต่อกันที่เพลงเพราะกันหน่อยนะคุณผู้ฟังนะสานต่อกันไปนะคะ1เพลงเริ่มต้นมาเมื่อสักครู่แล้วนะแล้วก็ยังคงมีเพลงอื่นๆรอคุณอยู่เช่นเดียวกันนะคะบ่าย 3:22 น.อยู่กับตู่เขมวันค่ะ

0: ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
1: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวิชรภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดเจาะเลือดในโรงพยาบาลวิชรภูเก็ตทุกสิทธิ์การรักษายกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดสามารถใช้บริการโดยนำบัตรประชาชนพร้อมใบนัดเจาะเลือดจากโรงพยาบาลวิชรภูเก็ตติดต่อขอเจาะเลือดณคลินิกเทคนิคการแพทย์แอดยินคลินิกถนนโกมลพัฒและคลินิกเทคนิคการแพทย์อันดามันแลบถนนเยาวราชเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 7:00 นจนถึง 16:00 นยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่076-361-234ต่อ1501ห้องเจาะเลือดชั้น2ในวันและเวลาราชการ
2: สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นการโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

เสียงของสาวปามี่นะคะส่วนตัวชอบสไตล์คาแรคเตอร์ของผู้หญิงคนนี้มากเลยทีเดียวนะมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงค่ะกิจกรรมดีๆของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังอีกหนึ่งรายการถือได้ว่าเป็นรายการที่ไม่อยากให้คุณพลาดด้วยนะคะกับศึกมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ตนะคะในรอบชิงชนะเลิศที่กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้นะคะที่สนามมวยบางลาที่ป่าตองนะคะงานนี้ได้รับงบประมาณจากอบจ.ภูเก็ตโดยนายกเรวัตอารีรอบนี่นะคะแล้วก็คณะผู้บริหารนะคะสนับสนุนงบประมาณมาเพื่อที่จะค้นหานะคะนักมวยหน้าใหม่ๆแล้วก็เป็นเวทีให้นักกีฬามวยไทยของเรานะคะเยาวชนเราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นสู่การที่จะเป็นนักกีฬานะคะของจังหวัดภูเก็ตด้วยแล้วก็เป็นนักกีฬามวยไทยในอาชีพในอนาคตด้วยนะคะ5คู่ในรอบชิงชนะเลิศนะคะคุณผู้ฟังออกมาแล้วเรียบร้อยสำหรับการประกบคู่ค่ะเพราะว่าเรามีการแข่งขันทั้งหมด3รอบนะคะรอบแรกจัดขึ้นที่สนามมวยชั่วคราวตรงสนามเปตองสะพานหินตรงนั้นนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนที่ผ่านมานะคะก็แข่งขันกันที่สนามมวยบางลาในรอบที่2และรอบที่3นะคะก็จัดขึ้นในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้นะคะงานนี้ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะนายกอู๊ดฝากมาเชิญชวนด้วยนะคะไปร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักมวยทั้งฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินกันได้ไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนก็ตามแต่นะคะ5คู่ในรอบชิงชนะเลิศนะคะรุ่นน้ำหนักไม่เกิน42กิโลกรัมนะคะคูโบต้าสิทธิ์เป็นต่อนะคะพบกับรักสยามนายกต่อสวนแตงนะคะส่วน49กิโลกรัมเนี่ยฮะสลามขาวเนี่ยฮะภูเก็ตพาวเวอร์ไทยบ็อกซิ่งค่ะพบกับเพชรมรกตเนี่ยฮะภูเก็ตฉลองมวยไทย54กิโลกรัมเนี่ยฮะเก่งกล้าเนี่ยฮะโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตพบกับพายพระยักษ์นะคะบียอนเขาหลักมวยไทยส่วน60กิโลเนี่ยฮะแก้วกล้าเนี่ยฮะภูเก็ตฉลองมวยไทยพบกับเพชรมรกตศูนย์กีฬาเกาะหมากแรก1คู่คู่ที่5นะคะสายฟ้าสอเด็ดดำรงพบกับเสือตังนะคะภูเก็ตพาวเวอร์ไทยบ็อกซิ่งค่ะนี่เป็น5คู่ในรอบชิงชนะเลิศนะคะสำหรับศึกมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ตเดอะฮีโร่ไฟท์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็อบจ.ภูเก็ตนะคะรวมไปถึงสมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะถือโอกาสมาฝากเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ไปร่วมชมกันนะคะเข้าไปที่สนามในวันดังกล่าวแจ้งหน้าประตูได้เลยว่ามาร่วมชมการแข่งขันรายการนี้เขาไม่เก็บค่าประตูค่ะเดินทางกันต่อนะคะคุณอยู่กับตู่ที่นี่กับ Sport Today FM 96.75 MHz ค่ะ

0: สปอตทูเดย์สปอตทูเดย์ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทภูเก็ต
1: ประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้ารวมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และ

ังท้ายๆของรายการนะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะช่วงเวลาดีๆของสปอร์ตทูเดย์กิจกรรมทางด้านกีฬาวันนี้แน่นอนนะคะว่าในช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของการลุ้นกันแบบโอ้โหดึกๆเดินๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแฟนบอลนะคะฟุตบอลโลกนะคะพลาดไปแล้วเรียบร้อยสำหรับแฟนบราซิลโอ้โหหลายๆคนนะก็ตั้งมั่นว่าบราซิลจะได้เป็นแชมป์นะคะแต่ดูเหมือนว่าเส้นทางไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแล้วนะคะตกรอบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบราซิลนะคะยังไงก็ตามแต่เราลุ้นกันต่อไปนะคะสำหรับฟุตบอลโลกในปี2026ในตอนนี้นะคะสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการชมฟุตบอลอย่างสนุกสนานแล้วนะคะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ห่วงใหญ่ทางด้านนายกอู๊ดแล้วก็คณะกรรมการบริหารของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตอยากให้ทุกท่านเนี่ยก็ดูแลสุขภาพหน่อยนะคะเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยโดยเฉพาะในรอบลึกๆเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดสดนะในห่วงเวลาที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะคะดึกบ้างคือตามเวลาประเทศไทยเราเนี่ยเช้าบ้างนะฮะดึกบ้างนะฮะไม่แน่ไม่นอนกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของร่างกายเนี่ยมีส่วนสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นพักผ่อนให้เพียงพอรู้ว่าอาจจะเตรียมความพร้อมกันก่อนนะฮะอาจจะนอนเร็วนิดนึงถ้ามีฟุตบอลดึกๆนะฮะบางทีก็ห้ามกันยากเหมือนกันเนาะในการที่จะรอลุ้นทีมโปรดของตัวคุณเองอยู่นะฮะแต่ยังไงก็ตามแต่ค่ะการพักผ่อนนะฮะให้เพียงพอแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะทำให้การเชียร์เกมฟุตบอลของคุณนะคะมีความสุขมากๆด้วยเช่นเดียวกันอ่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันสำหรับการลุ้นฟุตบอลโลกในปีนี้ว่าใครจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปี2026นะคะมองดูเวลานะคะอีกนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวส่งเพลงพร้อมให้คุณได้ฟังพร้อมๆกับการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะกิจกรรมทางด้านกีฬาผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะฮะไปที่เพจของสมาคมเลยนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันได้เลยทีเดียวละค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณมีกิจกรรมทางด้านกีฬาอะไรที่น่าสนใจอยากจะฝากให้เราได้ประชาสัมพันธ์เราก็ยินดีนะคะผ่านช่องทางมาที่แชททางเพจ Facebook ก็ได้นะคะเรายินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้กับคุณได้ด้วยอีก1ช่องทางนั่นเองนะคะอ่ะยังไงก็ตามแต่นะคะก็สามารถที่จะส่งข่าวมาได้เนาะถ้าเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยรวมเราก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะปิดท้ายอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจกับการแข่งขัน e-sport นะคะอันนี้เป็นรายการของอบจ.ภูเก็ตนะก็เปิดรับสมัครกันไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันออนไลน์11 12กรกฎาคมส่วนรอบ16ทีมสุดท้ายในวันที่18และ19กรกฎาคมที่ลามไลท์ภูเก็ตฝากทุกคนไปร่วมชมร่วมเชียร์น้องๆนะคะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะให้น้องๆที่มีความสามารถในเรื่องของเกมต้องบอกอย่างเงี้ยนะคะแต่มาแข่งขันแบบนี้มาเล่นแบบนี้ในทางที่ถูกต้องในทางที่เหมาะสมแล้วก็มีรางวัลให้ได้ลุ้นกันด้วยไม่ว่าจะเป็น ROV หรือว่าในส่วนของอีกหนึ่งรูปแบบเกมก็คือ eFootball Mobile นั่นเองนะคะติดตามกันได้เลยทีเดียวสำหรับเกมการแข่งขัน eSport ในปีนี้ของอบจ.ภูเก็ตฝากมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณๆด้วยก็แล้วกันค่ะได้เวลาส่งท้ายกันแล้วนะคะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงเนาะติดตามสปอร์ตทูเดย์ได้ใหม่นะคะเราเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.นิดๆ นะคะวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ์แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต

0: ทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568มีผลบังคับใช้ทันที
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปราศจากข้อกังขาโดยยึดหลักความตรงใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งพนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันอันนี้รัฐบาลย้ำให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้อย่างครบถ้วนถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัดกุมขึ้นพร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติฝากขังโดยตำรวจค้านประกันตัวเหตุโทษสูงและหวั่นกระทบสังคม
3: พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายในคดีลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติได้แก่นายอุทัยคณาภิวัฒน์อายุ57ปีผู้ต้องหาที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงอายุ47ปีผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าทำลายกระเป๋าบรรจุยาเสพติดเพื่อนำตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีควบคุมดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองมีสีหน้าเรียบเฉยทั้งนี้พนักงานสอบสวนยังได้ยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวคำร้องฝากขังให้เหตุผลว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงมีพฤติการร้ายแรงและอาจส่งผลกระทบต่อสังคมหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติยืนยันปลดแบนฟูลารินบาโลกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาพร้อมลงสนามพบเบลเยียมคืนนี้
4: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าโฟดารินบาโรกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาจะสามารถลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติเบลเยียมได้ในคืนนี้หลังคณะกรรมการวินัยมีมติระงับการบังคับใช้โทษแบนอัตโนมัติ1นัดและเปลี่ยนเป็นการฆาตโทษเป็นเวลา1ปีตามระเบียบวินัยของฟีฟ่าส่งผลให้ดาวยิงจากสโมสรโมนาโกมีสิทธิ์ลงสนามตามปกติจากประเด็นดังกล่าวโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอบคุณฟีฟ่าพร้อมระบุว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นการแก้ไขความอยุติธรรมครั้งใหญ่ด้านสมาคมฟุตบอลเบลเยียมออกแถลงการณ์ระบุว่ารู้สึกช็อกกับการระงับโทษแบนของบาโลกันพร้อมย้ำว่าระเบียบวินัยของฟีฟ่ากำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เล่นที่ถูกไล่ออกจากสนามไม่ว่าจะเป็นใบแดงโดยตรงหรือจากการได้รับใบเหลืองครบ2ใบจะต้องถูกแบนอัตโนมัติในนัดถัดไปนอกจากนี้สมาคมฟุตบอลเบลเยียมยังประกาศว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสิทธิ์ของทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันและรักษาหลักการแฟร์เพลย์ของวงการฟุตบอลต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบน14สถานีนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวท.ชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสควบคุมเสียงโดยนายเจริญยศสายทองค่ะควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะและอำนวยการผลิตนะคะโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงของการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้มีข่าวสารนะคะเกี่ยวข้องกับการฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นที่เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของ17กรกฎาคมรู้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะเปิดตรวจสอบสิทธิ์พร้อมเริ่มใช้สิทธิ์นะคะในวันที่1สิงหาคมนี้และประเด็นนะคะสำหรับรัฐบาลเปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปลดค่าไฟขายไฟฟ้าส่วนเกินสร้างรายได้นะคะและยังมีประเด็นข่าวสารสำหรับรัฐบาลค่ะเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตกู้ได้สูงสุด 100,000 บาทนะคะนี่ก็เป็นช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะและจะมีช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะในวันนี้ก็มีข่าวสารในเรื่องราวของการเช็คให้ชัวร์ก่อนซื้อนะคะระวังมิจฉาชีพหลอกขายของที่ระลึกฟุตบอลโลกปี2026นั่นเองค่ะกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนั่นเองค่ะก็ประกอบไปด้วย3ช่วงดังนี้นะผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันค่ะ
2: โอกาสสำหรับคนทักการร้องเพลงพบความมั่นใจมาพิสูจน์ในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทย

0: ุงลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตสู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ
1: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู
2: ่ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
3: เข้าสู่ช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกับรายการ5แยกข่าวนะคะในประเด็นข่าวสารเรื่องแรกของเรากันก่อนเลยค่ะ17กรกฎาคมนี้นะคะรู้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็นการเปิดตรวจสอบสิทธิ์พร้อมเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะโดยทางคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐค่ะได้มีการสรุปผลนะคะในการพิจารณาผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังการประชุมคัดกรองไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยในขณะนี้นะคะกระทรวงการคลังก็กำลังรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อจะเสนอให้ทางคณะรัฐมนตรีรับทราบภายในวันที่14กรกฎาคมนะคะก่อนที่จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการได้นะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเลยค่ะซึ่งจากข้อมูลของคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็พบว่ามีประชาชนแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะกว่า 19.15 ล้านคนเลยทีเดียวค่ะโดยการแบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเป็น3กลุ่มหลักนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงเป้าหมายแล้วก็ครอบคลุมผู้ที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะคะโดยกลุ่มแรกเลยค่ะก็คือกลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมนะคะมีจำนวนประมาณ 13.18 ล้านรายด้วยกันค่ะโดยมีผู้ยืนยันสิทธิ์แล้วก็ปรับปรุงข้อมูลแล้วนะคะประมาณ 12.7 ล้านรายด้วยกันส่วนผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์บางส่วนนะคะก็คือเสียชีวิตแล้วขณะที่บางรายก็มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นก็สมัครใจที่จะสละสิทธิ์นั่นเองค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะจำนวนประมาณ 1.04 ล้านรายด้วยกันซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ภาครัฐมีข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้นะคะและกลุ่มที่3ค่ะก็คือกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือว่ากลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการนะคะจำนวนอยู่ที่ประมาณ 5.4 ล้านรายด้วยกันค่ะอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงระบบสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยค่ะในการดึงเข้าสู่ระบบนะคะเพื่อให้การดูแลแล้วก็ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ออกมาย้ำค่ะว่าการดำเนินโครงการในปีนี้มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้ในข้อจำกัดด้านงบประมาณมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะถึงแม้ว่าปีงบประมาณ 2,570 จะมีการตั้งวงเงินเบื้องต้นไว้นะคะอยู่ที่ 42,000 ล้านบาทลดลงจากปีที่ผ่านมานะคะแต่หากมีผู้ที่มีการผ่านเกณฑ์จำนวนมากงบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถที่จะเสนองบกลางเพิ่มเติมได้ในขั้นตอนของทางรัฐบาลนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาค่ะรัฐบาลก็ได้เตรียมมาตรการในการรองรับนะคะโดยจะให้สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แทนนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพดำเนินต่อเนื่องแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ก็จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะได้แก่ผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะและไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทมีเงินฝากหรือว่าสลักออมทรัพย์รวมกันนะคะไม่เกิน 100,000 บาทรวมไปถึงการถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ยานพาหนะไม่เกินเกณฑ์ที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ด้วยนะคะโดยจะไม่นำเงื่อนไขขอการลดหย่อนภาษีของบิดามารดามาพิจารณานะคะหากไม่ได้มีการอุปการะเลี้ยงดูจริงเพื่อให้เป็นการคัดกรองสะท้อนถึงภาพความเป็นอยู่ของประชาชนได้ตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในวงเงิน300บาทต่อเดือนนะคะสำหรับการใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อลดภาระค่าครองชีพค่ะและนอกจากนี้ก็ยังได้รับสิทธิ์ในการลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขรวมไปถึงสิทธิ์ช่วยเหลือค่าเดินทางผ่านโครงการภาครัฐที่กำหนดด้วยนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้นะคะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็แอปเป่าตังนะคะหรือว่าสอบถามได้ทางธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งด้วยกันนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาหรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์เดิมที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะภายในระยะเวลา15วันหลังจากที่มีการประกาศผลนั่นเองโดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าหน่วยงานรับลงทะเบียนผลการอุทธรณ์นะคะก็จะประกาศในวันที่14กันยายนนี้แล้วผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์นะคะในวันที่1ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุว่าในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลก็มีแผนที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการภาครัฐแบบบูรณาการค่ะหรือว่า Big Data นั่นเองค่ะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานเลยนะคะเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือและเตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ Negative Income Tech นะคะในอนาคตซึ่งก็จะช่วยให้การจัดสรรสวัสดิการเป็นไปอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศด้วยค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารแรกนะคะสำหรับวันที่17กรกฎาคมนี้ที่จะรู้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี69นี้นะคะเพื่อเป็นการเปิดตรวจสอบสิทธิ์และมีการเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะมาติดตามในประเด็นข่าวสารถัดไปนะคะสำหรับรัฐบาลเปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปลดค่าไฟขายไฟฟ้าส่วนเกินสร้างรายได้ค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาคครัวเรือนนะคะด้วยการเปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านระบบออนไลน์ของทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยค่ะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของบ้านพักที่อยู่อาศัยให้สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานะคะหรือว่าโซล่ารูฟท็อปนั่นเองค่ะผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในบ้านช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะคะพร้อมทั้งสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในส่วนที่เหลือด้วยนะคะจากการใช้งานในการเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าค่ะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับทางภาคครัวเรือนนะคะแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดของประเทศด้วยนั่นเองค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญเลยค่ะที่ทางรัฐบาลได้ผลักดันเพื่อจะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนนะคะในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยตนเองซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแล้วนะคะก็ยังช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยแล้วก็สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเราในระยะยาวด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจนะคะในการที่จะเข้าร่วมโครงการก็สามารถสมัครได้นะคะผ่านระบบออนไลน์ได้ตามพื้นที่ให้บริการของทางการไฟฟ้าโดยที่ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีหรือว่าจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็สามารถสมัครผ่านระบบ My Energy ของทางการไฟฟ้านครหลวงได้เลยค่ะส่วนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศนะคะก็สามารถสมัครได้ผ่านระบบ PPIM นะคะของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งทั้งสองระบบก็ได้จัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเอาไว้นะคะรวมไปถึงขั้นตอนการดำเนินงานเอกสารประกอบการสมัครรวมไปถึงเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการไว้อย่างครบถ้วนเลยนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่งโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะก็เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมเนี่ยได้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตในอัตรารับซื้อก็คือ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยนะคะโดยที่มีระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้านาน10ปีด้วยกันค่ะ ซึ่งทั้งนี้นะคะผู้เข้าร่วมโครงการก็สามารถเสนอขายไฟฟ้าได้นะคะไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมนะคะสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปค่ะก็จะช่วยให้เจ้าของบ้านเนี่ยสามารถใช้พลังงานที่ผลิตได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็มีรายได้เพิ่มเติมด้วยค่ะจากการจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลือนะคะจากการใช้งานซึ่งในส่วนของขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการนะคะก็เริ่มจากการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์เลยค่ะและจากนั้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วนะคะก็จะมีการประกาศผลการคัดเลือกและการดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะคะก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยนะคะก่อนที่จะอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่ายของการไฟฟ้าอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะซึ่งการดำเนินงานทุกขั้นตอนนะคะก็จะบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะภายใต้แนวคิด One Stop Service นะคะก็คือการให้บริการแบบครบวงจรเลยค่ะซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนลดระยะเวลาการดำเนินการนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการที่จะติดตั้งระบบโซลาเซลล์บนหลังคาที่อยู่อาศัยด้วยนะคะโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใสเลยนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็เชื่อมั่นว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญเลยค่ะในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะมีบทบาทในการผลิตพลังงานสะอาดใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในภาคครัวเรือนนะคะแล้วก็สร้างรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินด้วยนะคะควบคู่กันไปนั่นเองอีกทั้งก็จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในอนาคตด้วยนะคะซึ่งใครก็ตามนะคะที่สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มเติมนะคะผ่านระบบออนไลน์ของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามพื้นที่ให้บริการเลยนะคะก่อนที่จะยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสะอาดลดค่าไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับภาคครัวเรือนของประเทศเราอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ทางรัฐบาลนะคะได้เปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะนนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปลดค่าไฟขายไฟฟ้าส่วนเกินสร้างรายได้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: สู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: กลับเข้าสู่ช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะมาติดตามในเรื่องราวของการเช็คให้ชัวร์ก่อนซื้อนะคะระวังมิจฉาชีพหลอกขายของที่ระลึกฟุตบอลโลกปี2026นะคะซึ่งก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026ที่จะเปิดฉากขึ้นนะคะบรรยากาศคึกคักของแฟนบอลทั่วโลกเลยก็เริ่มกลับมาอีกครั้งนะคะซึ่งหลายคนค่ะก็มองหาของที่ระลึกเพื่อจะสะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อทีมชาติหมวกผ้าพันคอลูกฟุตบอลหรือว่าสินค้าลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะก็เพื่อจะเก็บเป็นความทรงจำของมหกรรมกีฬาครั้งนี้นะคะแต่ในช่วงที่ความต้องการของสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นช่วงที่มิจฉาชีพนี่แหละค่ะจะอาศัยโอกาสหลอกลวงผู้บริโภคเช่นกันนะคะหากจะขาดความรับผิดชอบก็อาจจะขาดความรอบคอบนะคะก็อาจจะเสียเงินแล้วก็ไม่ได้รับสินค้าตามที่เราได้สั่งไว้นะคะซึ่งปัจจุบันค่ะมิจฉาชีพก็มีวิธีหลอกลวงที่แนบเนียนมากยิ่งขึ้นเลยนะคะโดยเฉพาะการซื้อขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เว็บไซต์ค่ะหลายๆคนอาจจะพบเพจร้านค้าที่ใช้ชื่อโลโก้แล้วก็ภาพหน้าร้านคล้ายกับร้านค้าทางการนะคะก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ค่ะว่าเป็นผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีการนำภาพสินค้าจริงเนี่ยมาใช้ด้วยรวมถึงสร้างรีวิวปลอมหรือว่าความคิดเห็นผู้ใช้ปลอมนะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทางร้านค้านั่นเองและอีกหนึ่งกลวิธีที่พบได้บ่อยเลยค่ะก็คือการสร้างความรู้สึกเร่งด่วนนะคะอย่างเช่นการอ้างว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดเหลือเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นหรือว่าเปิดสิทธิ์ให้สั่งซื้อเฉพาะในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อกดดันให้กับผู้ซื้อนะคะให้รีบตัดสินใจโอนเงินโดยที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบนะคะซึ่งเมื่อโอนเงินแล้วร้านค้าก็จะปิดเพจนะคะแล้วก็ปิดการติดต่อหรือว่าไม่ส่งสินค้าให้ตามที่ตกลงกันไว้นะคะขณะเดียวกันก็ยังพบนะคะในการส่งข้อความ SMS หรือว่าข้อความผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยอ้างว่าได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อของที่ระลึกฟุตบอลโลกก่อนใครนะคะพร้อมกับแนบลิงก์ในการกดเพื่อยืนยันสิทธิ์หากว่าหลงเชื่อกดลิงก์ก็อาจจะถูกการติดตั้งมาแวร์ในโทรศัพท์นะคะก็ถูกขโมยข้อมูลสำคัญหรือว่าถูกหลอกให้โอนเงินโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะซึ่งในการชำระเงินนี้นะคะก็ควรที่จะซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีการระบบคุ้มครองผู้ซื้อเท่านั้นนะคะซึ่งสามารถที่จะโอนเงินได้หรือว่าขอเงินคืนได้หากไม่ได้รับสินค้าหรือว่าสินค้าไม่ตรงตามปกนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวโดยตรงโดยเฉพาะร้านค้าที่ไม่มีข้อมูลชัดเจนหรือว่าไม่มีประวัติของการจำหน่ายที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อควรระวังนะคะกับการเช็คให้ชัวร์ก่อนซื้อนะคะระวังมิจฉาชีพหลอกขายของที่ระลึกฟุตบอลโลกปี2026นั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะในช่วงต่อไปค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะโดยสวทประจวบคีรีขันธ์รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับสวทนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันมาชนกขาวทองต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะที่ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะและในวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะก็เป็นรายการที่ผลิตจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะดิฉันสุรางบารมีดำเนินรายการและช่างเทคนิควันนี้คุณธีรวุฒิผาติวิทย์ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะก็จะมีได้นำเสนอเรื่องของพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรในด้านต่างๆนะคะในแต่ละช่วงของรายการทั้งช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องตามรอยพระเมตตาและสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ฟังผู้ชมจะได้รับชมรับฟังในลำดับต่อไปค่ะเข้าสู่ในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เมื่อครั้งปีพ.ศ. 2514ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญรับชมรับฟังค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: เมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2514สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีมายังโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสวนและผลทับทิมสำหรับบ้านเขาเต่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆติดทะเลเดิมชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำประมงมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเพราะในสมัยก่อนความเป็นอยู่ยากลำบากถนนหนทางเป็นดินเลนมีหลุมบ่อเต็มไปหมดและไม่มีน้ำสำหรับดื่มกินต้องไปหาบมาจากตาน้ำที่มีอยู่ในหมู่บ้านและในสมัยนั้นก็ยังไม่มีน้ำสลับการปลูกพืชอีกด้วยประกอบกับดินก็ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเลยกระทั่งวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2496พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนัสเดชขับสภาพพื้นที่และพระราชทานแนวทางแก้ไขหมู่บ้านเขาเต่าจึงเป็นเสมือนโรงเรียนธรรมชาติแห่งแรกที่พระองค์ได้ทรงศึกษาปัญหาทั้งเรื่องน้ำและดินโดยทรงเริ่มแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดเป็นลำดับแรกพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์แก่กรมชลประทานเพื่อก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นน้ำจืดไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับชาวบ้านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคเลี้ยงปลารวมถึงการเพาะปลูกพืชอีกด้วยเมื่อสามารถเพาะปลูกได้ทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจและการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระราชทานรางวัลด้านการปลูกพืชและทำสวนยิ่งทำให้ชาวบ้านมีความปลื้มปิตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
0: ้ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะตามรอยพระเมตตาค่ะก่อนที่จะได้ไปติดตามเรื่องของช้างนะกับ ผู้ใหญ่นิติพัฒน์แน่นแคว้นผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของคนกับช้างการแก้ปัญหาช้างนะคะขออัญเชิญพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความดังนี้ค่ะช้างเป็นสัตว์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักทรงห่วงใยโดยเฉพาะช้างทางกุยบุรีและแก่งกระจานทรงห่วงใยมาตลอดทรงช่วยหาที่อยู่ที่กินให้ช้างจะได้ไม่ไปรบกวนคนคนกับช้างจะได้มีปัญหากันน้อยที่สุดที่กุยบุรีเช่นที่กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ช้างมีความสำคัญมาตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์เคยช่วยรักษาบ้านเมืองกู้บ้านกู้เมืองดังนั้นขอให้ช่วยกันดูแลมิให้ช้างถูกฆ่าอย่างทารุณเยี่ยงนี้เพื่อจะได้ไม่ผิดพระราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระทัยที่จะให้มีการอนุรักษ์ช้างให้เป็นสัตว์คู่แผ่นดินสืบไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2555ณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานค่ะคุณผู้ฟังคะไปติดตามรับชมรับฟังนะคะในช่วงตามรอยพระเมตตากับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยผู้ใหญ่นิติพัฒน์แน่นแคว้นเชิญรับชมรับฟังค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อนายนิติพัฒน์แน่นแคว้นผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยนะครับถ้าพูดถึงการอนุรักษ์ช้างป่าสัตว์ป่าในพื้นที่หมู่บ้านรวมไทยของเรานะครับซึ่งในพื้นที่พื้นป่ากุยบุรีเนี่ยจะได้เป็นพื้นที่โครงการพระราชดำริอีกหนึ่งโครงการนะครับโดยมีชื่อเต็มเต็มว่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องจากพระราชดำรินะครับซึ่งโครงการนี้มีความสำคัญกับราษฎรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ราษฎรในหมู่บ้านได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่านะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงท่านทรงห่วงใยสัตว์ป่าช้างป่าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะท่านได้ให้ราษฎรได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งราษฎรของเราก็ได้น้อมนำพระดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้ามาปฏิบัติคือพระองค์ให้ความสำคัญถึงขนาดว่าถ้าพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ำพระองค์ก็จะทรงเป็นป่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงสร้างแหล่งน้ำพระองค์ก็จะสร้างพื้นที่ป่าอันนี้เป็นสร้างเรื่องสร้างจิตสำนึกให้กับราษฎรของเราได้ดูแลพื้นที่ป่าจนมาปัจจุบันต่อยอดมาเป็นรสทปหรือว่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปทั่วพื้นที่อำเภอกุยบุรีนะครับและปัจจุบันนะครับก็ยังสร้างเป็นภาคีเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตำบลหาดขามที่หมู่บ้านลมไทยขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเราได้ขยายผลโครงการพระมิตรขององค์ท่านไปสู่ความสำเร็จนะครับซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นนะครับไม่มีราษฎรแบบบุกรุกเข้าถางป่าอีกเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้มีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับจนเป็นที่มาคำว่ากุยบุรีสวีแห่งเมืองไทยนะครับอันนอกจากนั้นยังน้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปลูกหม่อเลี้ยงไหมนะครับในหมู่บ้านลมไทยของเราซึ่งปัจจุบันก็มีการสาวไหมนะครับส่งไปยังศูนย์ประกอบชีพบางไทรก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับราษฎรหมู่บ้านครับ
3: การอย
2: ู่
3: ร่วมก
2: ัน
3: ของ คนก
2: ับ
3: ช้างน
2: ับ
3: จาก
2: วัน
3: น
2: ี้
3: เป็น
2: ยังไงครับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอันนี้หมู่บ้านได้ตระหนักมากครับได้พยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรว่ายังไงเราก็ต้องอยู่กับป่ายังไงเราต้องอยู่กับสัตว์ป่าช้างป่าให้ได้จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรไม่ให้ราษฎรเนี่ยทำการเกษตรอย่างเดียวมีการผสมผสานกันและก็ที่สำคัญนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกุรีมาเป็นแนวทางนะครับเขาเรียกว่าสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาส จากช้างป่าที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมก็นำเอาครอบครัวที่อยู่พื้นที่แนวเขตชายแดนเนี่ยมาเป็นไกด์มาเป็นรถนำเที่ยวนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชมสัตว์ป่าช้างป่าก็เป็นการสร้างรายได้นะครับตรงนี้ความกระทบกระทั่งระหว่างคนกับช้างก็เลยเบาบางลงนะครับเพราะว่าชาวบ้านมีรายได้จากการนำเที่ยวนะครับผ่านนักท่องเที่ยวเข้าไปชมสัตว์ป่านะครับตรงนี้ก็สร้างรายได้กับชุมชนนะครับแล้วก็ผลกระทบระหว่างคนกับช้างก็น้อยลงตามลำดับตามลำดับครับ
3: ความที่ประชาชนไทยก็จะเป็นบ้านที่ช้างก็จะลงมาด้วยนะคะ
2: ครับ
3: เราจัดการเรื่องของอาหารช้างน
2: ี่ไงจริงๆแล้วปกติเรื่องอาหารช้างเราก็ได้ประชุมกับราษฎรและก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายว่าคือช้างต้องอยู่ในป่านะครับเพราะงั้นเราจึงควรที่จะไปสร้างแหล่งน้ำในป่าหรือไปสร้างแปลงหญ้าให้กับช้างในป่าซึ่งก็ได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาปฏิบัติซึ่งพระองค์บอกว่าช้างควรอยู่ในป่าคาใดที่ช้างออกมานอกพื้นที่ก็ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างนะครับซึ่งปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบคืออุทยานเนี่ยก็ได้หาเจ้าภาพในการมาหางบประมาณมาสร้างแหล่งน้ำสร้างแปลงหญ้าให้กับสัตว์ป่าช้างป่านะครับ
3: ความร่วมม
2: ือ
3: ระหว่างชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานภาครัฐ
2: อันนี้คือจริงๆราษฎรของหมู่บ้านรวมไทยเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยก็มาตามนโยบายของภาครัฐซึ่งพื้นที่ที่อยู่สายเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนเป็นพื้นที่ของรัฐเพราะงั้นต้องอยู่เข้ามาอยู่แล้วก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของรัฐบาลนะฮะเพราะงั้นรัฐบาลให้มีที่อยู่อาศัยครอบครัวละ20ไร่ที่อยู่อาศัย3ไร่เป็น3ไร่เพราะงั้นมันก็ยังมีขอบเขตของการปฏิบัติของราษฎรอยู่เพราะงั้นราษฎรก็จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐนะครับว่ารัฐให้ทำกินเท่านี้นะห้ามไปบุกรุกเพิ่มนะเมื่อปรับเป็นพื้นที่โครงการพระราชบัญญัติแล้วรัฐก็จะส่งเสริมอาชีพจนปัจจุบันนี้มาเป็นพื้นที่ของคทช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ
3: สุดท้ายอยากได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทั้งในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระพันปีในเรื่องของการช่วยก
2: ัน
3: ด
2: ู
3: แลทรัพยากรธรรมชาติ
2: ครับท้ายนี้นะครับสำหรับราษฎรบ้านลำไผ่ของเรานะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ทรงให้แนวทางไว้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของการพระราชดำรินะครับพื้นที่ที่อยู่ติดกับป่าพระองค์ทรงให้ความรู้กับและความเข้าใจกับราษฎรว่าป่าต้องเป็นพื้นที่ป่าที่ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาเพราะงั้นประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ติดกับป่าต้องดูแลพื้นป่านะครับไม่ทำลายพื้นป่าจนปัจจุบันนี้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมสัตว์ป่าช้างป่าและที่สำคัญก็สร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ป่าเพราะงั้นจึงอยู่ด้วยกันได้ระหว่างคนกับช้างตรงนี้ราษฎรเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานก็ยังคงเป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์ช้างนะคะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับชมรับฟังนะคะกับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนายบำรุงรัฐพลอยดำค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการแก้ปัญหาช้างป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนะคะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันติดตามรับชมรับฟังค่ะ
4: ก่อนหนึ่งก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมบำรุงรัฐพลอยดำครับนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับสำหรับเรื่องของการดำเนินการเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องช้างป่าหรือสัตว์ป่าชนิดอื่นที่มีผลกระทบกับพี่น้องราษฎรนะครับที่ดำเนินการกันมาตั้งแต่ปีประมาณปี2540เป็นต้นมานะครับโดยเริ่มจากสมัยนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ว่าช้างตายโดยผิดธรรมชาตินะครับเกิดจากฝีมือมนุษย์จำนวนหลายตัวนะครับทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9รวมถึงพระพันปีหลวงเราก็ได้ให้ความสำคัญในส่วนตรงนี้นะครับก็ได้ประสานกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยและทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้ร่วมกันแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้นะครับโดยเฉพาะไม่ให้ช้างป่าได้มีการเสียชีวิตหรือว่าไม่ให้เกิดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องราษฎรนะครับ ก็ได้มีการเริ่มอยากมีการเวนคืนพื้นที่ที่อยู่ในโครงการพระราชดำริตรงนั้นประมาณ 20,000 กว่าไร่จากเดิมเมื่อก่อนในพื้นที่ที่เกิดเหตุตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ทางเอกชนได้สัมปทานมาจากกรมป่าไม้ในการปลูกสับปะรดหรือปลูกพืชชนิดอื่นๆตลอดจนปลูกไม้สนและไม้ยูคาเพื่อเป็นการเชิงพาณิชย์นะฮะก็ได้มีการขอเวนคืนพื้นที่ตรงนั้นมาเพื่อฟื้นฟูสภาพให้เป็นแหล่งหญ้าแหล่งอาหารปลูกพืชอาหารให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดอื่นตลอดจนมีการสร้างแหล่งน้ำนะครับแปลงหญ้าแล้วก็ทำโป่งเพื่อที่จะให้มีอาหารให้เพียงพอให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดอื่นโดยเฉพาะช้างกับกระทิงนะครับก็ภายใต้พระราชบัญญัติของพระเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นก็คือได้พระราชทานเอาไว้ช้างควรอยู่ในป่าและต้องทำอย่างไรให้ช้างอยู่ในป่าก็ต้องมีการสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้เพียงพอแต่ถ้าช้างออกมาข้างนอกก็ต้องปฏิบัติให้ช้างมีความปลอดภัยนะครับก็ทุกหน่วยงานรวมถึงพี่น้องราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้ให้ความสำคัญครับในส่วนตรงนี้นะฮะก็เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันมานะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับต้องเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องราษฎรเป็นอันดับแรกพี่น้องราษฎรในพื้นที่ก็ให้การยอมรับในส่วนตรงนี้หลังจากที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆนะครับก็มีการพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนอกจากมีการน้ำแหล่งหญ้าแหล่งอาหารโปร่งเทียมแล้วก็จะมีการได้มีการจัดตั้งชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าก็ในกรณีที่ช้างป่าออกมานอกพื้นที่นะครับโดยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทางอุทยานเราก็จะมีชุดหลักอยู่ประมาณ8ชุดกระจายทั่วพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้วประกอบกับส่วนหนึ่งก็คือเราได้มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าตอนนี้อยู่ทั้งหมด10เครือข่ายซึ่งครอบคลุมทั้งหมด20หมู่บ้านที่อยู่รอบๆพื้นที่อุทยานแห่งชาติของเรานะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการสร้างอาชีพเสริมให้กับพี่น้องรัฐดอนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งเลี้ยงชนรงค์กลุ่มอาชีพที่ทำผลิตภัณฑ์จากสับปะรดทำเป็นแปรรูปผลไม้ทำดอกไม้จันทร์จากสับปะรดใบสับปะรดอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆกลุ่มแล้วก็ตอนนี้ที่ขึ้นชื่ออยู่ของกุยบุรีของเราก็คือที่เรียกกันว่ากุยบุรีซาฟารีเมืองไทยก็มีการร่วมกลุ่มของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าตั้งเป็นกลุ่มนำเที่ยวเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเวทในพื้นที่อุทยานชักกุยบุรีของเราส่วนเด็กๆก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่คน 10-20 คนนะครับแต่ปัจจุบันในสมาชิกของชมรมเนี่ยมีอยู่ประมาณ150คนแล้วนะครับซึ่งในการประกอบเป็นวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ก็ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานทั้งเรื่องของรถแล้วก็เรื่องของมรรคพื้นที่ท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 80% มาจากทั้งโดยเฉพาะเป็นหัวหินปราณบุรีชะอำแล้วก็ที่อื่นต่อไปซึ่งในกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปเป็นหลักนะฮะส่วนอีก 20% ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับในส่วนในเรื่องของการนำเที่ยวและนอกจากนี้นะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเรื่องของกรณีที่ช้างป่าและกระทิงแล้วก็สัตว์ป่าอื่นนอกพื้นที่ก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและปักดันช้างป่าขึ้นมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานโดยเฉพาะ WWF ร่วมกับครูเมื่อปี2564ในสมัยนั้นนะก็มีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์เฝ้าระวังรับแจ้งเตือนจากกล้องคาเมราแท็บนะครับในจุดที่มีสัญญาณก็เวลามีช้างออกมาผ่านด่านต่างๆก็จะแจ้งมาที่ศูนย์ของเราที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเรานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากแจ้งจากกล้องแล้วก็จะมีรับแจ้งจากพี่น้องราษฎรที่เป็นเครือข่ายของเราแล้วก็จะมีทีมลาดตระเวนเมื่อมีการแจ้งมาที่ศูนย์ปุ๊บเจ้าหน้าที่ศูนย์ก็จะแจ้งไปยังชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าของเราคอยผลักดันช้างให้กลับเข้าไปสู่ในพื้นที่นะครับนอกจากนี้แล้วนอกจากมีศูนย์แล้วก็มีการได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะเครื่องมือสำคัญก็คือโดรนโดยเฉพาะโดรนเทอร์โมเพราะส่วนใหญ่เวลาช้างเขาออกนอกพื้นที่เนี่ยจะออกเวลาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปแล้วก็เขาก็จะกลับเข้าป่าเวลาประมาณสัก8-9 โมงช่วงกลางวันก็จะพักผ่อนนะครับโดนเทอร์โมที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก IUCN จาก WWF หรือว่ากรมอุทยานแห่งชาตินี่ถือว่าช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยทัศนวิสัยในการมองของเรานี่มันมองไม่ค่อยได้ไกลเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายพอได้โดนเทอร์โมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นตำแหน่งของช้างได้เห็นตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับเราจะได้วางทิศทางในการผลักดันแล้วก็ได้เห็นทราบถึงระยะห่างต่างๆที่ว่าช้างจะออกมาทำให้เรื่องของในการผลักดันช้างเข้ากับสู่ในพื้นที่ป่านี้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ ันนี้ที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันก็ประมาณนี้ครับ
3: เพราะฉะนั้นความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ของคุยบุรีนี้ก็จะไม่มีใช่ไหม
4: ก็ถือว่าน้อยมากครับอาจจะพูดว่า 100% เลยก็ไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยเวลาพี่น้องรัฐดองเขาทำการปลูกบางทีมันก็ลงทุนอะไรเขาไปหลายบาทเลยบางทีก็โดนทำลายบางทีถ้าเดินเยอะๆบางทีก็เกิดความรู้สึกบ้างอะไรประมาณนั้นแต่ว่าทางหน่วยงานของเราก็พยายามที่จะเข้าไปดูแลนะครับเข้าไปดูแลเขาคอยให้ข้อมูลแล้วก็คอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยช่วยเหลือเขาอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่เขาก็เข้าใจในบริบทว่าคือพื้นที่ที่ช้างก็อยู่แล้วในการที่ออกมาทำลายพืชผลบ้างก็มันเป็นเรื่องที่บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่กรณีที่ว่าเราผลักดันกันไม่ทันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ผมไปดูงานมาหลายที่ที่นี่พี่น้องรัฐดอนเขากลางวันเขาทำงานภาคเกษตรหรือว่าไปทำอาชีพอื่นแต่พอตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยเขาก็จะมานอนเฝ้าตามหัวไร่ไปนาของเขาเพื่อที่จะคอยปกป้องทรัพย์สินของพวกเขาเองด้วยนะครับแทนที่ว่าเขาจะคอยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ช้างออกมาหลายตัวเขาไม่สามารถที่ว่าผลักดันเองได้แล้วก็เขาก็จะแจ้งมาอย่างเจ้าหน้าที่เพราะบางทีช้างออกหลายจุดเจ้าหน้าที่เขาอาจจะเอาไม่ทันด้วยก็จำกัดของเจ้าหน้าที่เราก็มีน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางกรมอุทยานนะเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้ก็เมื่อปี2567ก็ได้มีออกระเบียบขึ้นมา1ฉบับคอยเยียวยาให้กับพี่น้องนะครับแต่จะควบคุมช้างกระทิงลิงหมีระเบียบปีพ.ศ. 2567นี้จะครอบคลุมเฉพาะในส่วนที่คือผลกระทบกับร่างกายกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่พ.ศ. 2568เนี่ยได้มีการร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดการชดเชยที่เพิ่มมากขึ้นในกรณีเฉพาะโดยที่เกิดจากช้างป่าก็มีการเยียวยาครอบคลุมทั้ง3ส่วนก็เริ่มจากควบคุมกรณีที่เกิดกับร่างกายไม่ว่าจะบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตและกรณีที่เกิดความเสียหายกับพืชผลทรัพย์สินนะแล้วก็ส่วนที่3ก็ทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่ที่ช้างเข้าไปทำร้ายแยกเป็น3ส่วนร่างกายพืชผลอาศินแล้วก็ทรัพย์สินตอนนี้ส่วนยูนิตโค้ดต่างๆก็อยู่ในตามระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ก็ตั้งแต่ผมมาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ก็มีพี่น้องรัฐดอนก็มาแจ้งมาแล้วอยู่ประมาณ80กว่ารายแล้วทางผมมาแจ้งปุ๊บเนี่ยกระบวนการก็เราก็จะมีการตั้งคณะกรรมการจากสำนักขึ้นมาโดยจะมีหัวหน้าอุทยานเป็นประธานคณะกรรมการมีเจ้าหน้าที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่หรือว่าตัวแทนจากอบต.หนึ่งท่านเป็นคณะกรรมการแล้วก็จะมีหัวหน้าหน่วยพิทักษ์หรือหัวหน้าชุดช้างที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเลขานุการเมื่อมีเหตุเกิดมีชาวบ้านมาแจ้งปุ๊บก็คณะกรรมการชุดนี้ก็จะลงไปสำรวจความเสียหายถ่ายภาพประกอบแล้วก็ทำรายงานส่งไปยังสำนักบริหารที่อนุรักษ์ที่3ที่เพชรบุรีทีนี้สำนักเพชรบุรีก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำเสนอไปที่กรมอุทยานต่อไปเพื่อที่จะให้เข้าสู่คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเพื่อจากของประมาณมาใช้ในการเยียวยากับพี่น้องราษฎรกระบวนการนี้ดำเนินการอยู่ประมาณนี้ครับ
3: ณปัจจุบันนี้ช้างในพื้นป่าปุรีเราเท่าที่เรามีการนับครั้งล่าสุดนี้มีประมาณเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดน้อยจากเดิมคร
4: ับ จากข้อมูลสถิติเดิมที่ทางนักวิชาการได้มาสำรวจโดยใช้ DNA นะฮะเมื่อปีพ.ศ. 2519ประมาณ237ตัวแต่อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าอัตราการเพิ่มโดยเฉลี่ยของช้างอยู่ประมาณ 8% ต่อปีแล้วก็ที่จากสังเกตก็มีลูกช้างเกิดขึ้นเยอะพอสมควรตอนนี้เป็นการประมาณการคร่าวๆประมาณไม่ต่ำกว่า350ตัวแต่ถ้าให้ชัดเจนอีกครั้งก็ตอนนี้กำลังหารือกับทีมงานอยู่เหมือนกันว่าเราอยากจะมีการสำรวจอาจจะใช้โดรนเทอร์โมสำรวจพร้อมกันทั่วทุกอย่างมันจะได้ข้อมูลจะได้แม่นยำเกิดบินขึ้นมาพร้อมกันทีเดียวแล้วก็นับประชากรอีกครั้งเหมือนอย่างที่ทางภาคตะวันออกเขาได้ดำเนินการอยู่ครับก็จะได้จำนวนประชากรที่แท้จริงจะได้นำไปบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง
3: ด้วยความที่ประจวบเราเป็นจังหวัดติดกับชายแดนเพื่อนบ้านมีช้างเพื่อนบ้านเข้ามาในเขตเราบ้างไหมคะเราจะดูยังไง
4: ครับจากที่สังเกตนะฮะโซนกลางกับโซนเหนือเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าโซนใต้เนี่ยเนื่องจากว่าตามช่องต่างๆที่โดยเฉพาะล่าสุดที่ผมไปในพื้นที่มาที่มีกรณีช้างบาดเจ็บเนี่ยตรงนั้นที่เราเจอช้างเจ็บห่างจากชายแดนแค่ประมาณ5กิโลก็เป็นไปได้ที่จะมีการข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านครับ
3: ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพิทักษ์ชาติกุยบุรีค่ะอยากจะให้แนะนำสำหรับคนที่จะมา ท่องเที่ยวจิตวิทยาซึ่งถือว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์นอกจากเรื่องของช้างก็มีเรื่องสัตว์อื่นๆด้วยการเข้ามาชมมาท่องเที่ยวการปฏิบัติตัวอย่างนี้นะครับ
4: ครับก็ทางอุทยานแล้วก็ทางชุมชนแล้วก็พี่น้องนะตรงนั้นพื้นที่ก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านที่ยังไม่เคยได้มาสัมผัสบรรยากาศที่ขึ้นชื่อว่ากุบรีซาฟารีเมืองไทยของเรานะครับก็มีการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บ่ายสองจนถึงประมาณหกโมงโดยหกโมงโดยเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มืดเราอาจจะอารมณ์มันลอยไปตามฤดูกาลแต่ว่าถ้ามืดแล้วนี่เราจำเป็นต้องให้ท่านต้องออกมาให้หมดนะครับการปฏิบัติตัวก็คือการเข้าชมเนี่ยต้องขึ้นไปกับรถของทางชมรมเท่านั้นและต้องเป็นรถที่มีรั้วนะครับซึ่งที่ทางชมรมจัดไว้เพื่อสำคัญที่สุดก็เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองแล้วก็จะได้มีไกด์คอยดูแลและคอยบรรยายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ปฏิบัติจุดระหว่างเดินทางก่อนจะถึงจุดชมสัตว์ที่เราจะให้ลงก็มีอยู่แค่โป่งสลัดใดผู้ใหญ่สายแล้วก็ที่หน่วยป่ายางแล้วจนสุดท้ายก็คือที่ป่าชมสัตว์จุดที่เราจะให้ลงจากรถก็มีอยู่เฉพาะตรงจุดนั้นซึ่งจุดทั้ง4จุดเนี้ยเป็นจุดที่มีความปลอดภัยถ้าเกิดเราลงไปชมข้างล่างไม่ได้อยู่รถส่วนในระหว่างทางนั้นเราห้ามลงจากรถโดยเด็ดขาดนะครับเราจะมีกฎรายละเอียดอีกคือย่อยเยอะแยะไม่ว่าห้ามสูบบุหรี่นะครับห้ามส่งเสียงดังห้ามทำเสียงให้สัตว์ตกใจไม่ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์ที่คอยดูแลกับนักท่องเที่ยวนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขกับการเข้าไปชมสัตว์ข้างในนะครับ
3: สุดค่ะในฐานะที่เป็นข้าราชการนะคะในการที่จะสานต่อพระราชบัญญัติผ่านแล้วก็จะเป็นของในหลวงราชการที่9ของพระพันปีในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและก็สัตว์ป่าอยากให้นายได้ฝากไว้
4: ก็ช้างก็ถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของกุบรีหรือที่อื่นเองก็อยากให้พี่น้องทุกท่านที่ว่าอยู่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับช้างนะครับให้เกิดความรักและความห่วงแหนการปฏิบัติของเขาก็ให้ปฏิบัติเสมือนว่าลูกหลานของเราเพราะว่าช้างเนี่ยเขาเวลาเกิดการอะไรเขาสามารถสัมผัสได้มีเขาสามารถโต้ตอบได้ถ้าเกิดว่ามีการปฏิกิริยาอย่างที่รุนแรงเขาจะเกิดความจำนะครับถ้าเราปฏิบัติรุนแรงต่อเขาก็จะรุนแรงต่อเราเพราะฉะนั้นถ้าเจอช้างก็ตั้งสตินะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยไม่ว่าจะการไปเที่ยวหรือว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นนะครับไม่ทำร้ายเขานะครับเอ็นดูเขารักเขาแล้วก็ถ้าท่านอยากจะช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับในทางพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมสำหรับจิตอาสาสำหรับคนที่รักช้างรักสัตว์นะก็เราจะมีกิจกรรมทำโป่งนะครับแล้วแต่เชิญชวนนะครับตั้งเป็นกลุ่มเข้ามาทำกิจกรรมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเรามีพร้อมให้ทุกท่านนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมในการปรับปรุงแปลงหญ้าเพราะว่าแปลงหญ้าพอผ่านไปเป็นหนึ่งปีเนี่ยบางทีสาบเสือหรือพืชชนิดอื่นที่เขาไม่ทานไม่กินเนี่ยก็จะลุกล้ำเข้าไปทำให้พืชของเขาเนี่ยเติบโตช้าก็มีการจัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ก็เชิญชวนมาร่วมด้วยช่วยกัน
1: คุณผู้ฟังค่ะโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีที่นี่นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จนะคะในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะวันนี้เวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะขอพระคุณในการติดตามรับชมรับฟังค่ะในวันพรุ่งนี้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีได้จากทางสวทมหาสารคามนะคะซึ่งก็จะผลิตรายการเป็นสถานีถัดไปสำหรับวันนี้ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงอำลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนองดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองย้ำเดินหน้ามาตรการทางชีวภาพปล่อยปลานักล่าควบคู่การส่งเสริมชาวบ้านจับมาแปรรูปสร้างรายได้
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีการตรวจพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ของหาดพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัด

0: ดระยองส่งผลให้สังคมเกิดความห่วงใยต่อผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่นั้นว่าได้สั่งการให้กรมประมงเข้าตรวจสอบแล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดระยองเป็นหนึ่งใน17จังหวัดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีความชุกชุมปานกลางประกอบกับในช่วงฤดูฝนมีน้ำจืดไหลลงทะเลเป็นจำนวนมากเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได้และปกติจะอาศัยและขยายพันธุ์อยู่ในน้ำกร่อยทางนี้กรมประมงยังคงมุ่งเน้นในการส่งเสริมการกำจัดควบคู่กับการใช้ประโยชน์โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชนและยังคงมีมาตรการทางชีวภาพด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงปลานักล่าตามธรรมชาติอาทิปลากระพงที่จะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้เป็นรูปธรรมโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่อง
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ทั้งนี้สคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า 22.6 ล้านบาทพร้อมกันนี้ที่ประชุมสคบยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดชำรุดบกพร่องหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุความคืบหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาจะควบรวมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยทุกมิติ
3: มาสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้างการบริหารราชการโดยเตรียมจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและเตรียมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ากับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเพื่อยกระดับกีฬาไทยให้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักการให้ยกระดับหน่วยงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาขึ้นเป็นองค์การมหาชนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความอิสระโปร่งใสและได้มาตรฐานสากลขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักมวยเยาวชนเป็นอันดับแรกโดยเตรียมหารือปรับปรุงกฎหมายให้สมดุลระหว่างการส่งเสริมกีฬากับการคุ้มครองเด็กพร้อมเร่งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและงบประมาณให้แก่ค่ายมวยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับความปลอดภัยแก่นักกีฬาเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไปด้วยนกกุ้ง
0: อยากจัง
2: นกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
6: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เองเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตควรกลาในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

0: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่รับทุกท่านครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเรานะครับท่านผู้ฟังครับ17 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกากับนาทีของวิจิตรกลางครับที่จะไปบังรับหน้าที่ตรงนี้บทเพลงพอเพราะไพเราะนะครับกับบรรยากาศกล้องท้องถิ่นของเรานะครับช่วงเวลา1 ชั่วโมงนะครับ 96.5 เมกะเฮิรตซ์ครับพี่น้องครับทาง FM วิทยุนะครับและก็ทางเพจภูเก็ตโซ่ทอพ็อกเก็ตเรดิโอครับพี่น้องครับพบกันตรงนี้นะครับพี่น้องครับวันนี้สภาพอากาศก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับกว่าไล่ๆวันนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะดีไปอีกประมาณ 2-3 วันเพราะว่ามีประกาศนะครับจากอุตุนิยมวิทยาพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะเอาประกาศมาประกาศให้ฟังนะครับในช่วงต่อไปช่วงนี้ก็คงจะมารับฟังในเรื่องราวทั่วๆไปนะครับสำหรับสภาพอากาศทางบกและก็ทางน้ำนะครับนะอันนี้เป็นแบบคร่าวๆพี่น้องครับก็ส่วนของทางน้ำนั้นแน่นอนครับคลื่นลมก็อยู่ประมาณสักเมตร2 เมตรพี่น้องครับในส่วนของบริเวณกายฟังนะกันนกฟังไปเดินทางไปไกลถึงกระบี่เดินทางไปไกลถึงพี่ก็แกงต่างๆนะครับในทะนกเขาเรียกนะครับก็อยู่ประมาณ2 เมตรว่าพี่น้องครับแต่ฝนตกหนักมีฝนขึ้นนะครับครึมๆทั้งฝนทั้งลมพี่น้องครับก็ทำให้คลื่นลมนั้นมีปริมาณที่สูงขึ้นนะครับจาก2 เมตรกลายเป็น3 เมตรเป็น4 เมตรขึ้นมาได้นะครับแต่ตากว่าบริเวณกายฟังนะครับก็ไม่มากมายสักเท่าไรพี่น้องกลับขึ้นลมก็อยู่ประมาณเม็ดว่าถึง2 เมตรนะครับไม่เกินแต่ถ้ากว่ามีฝนตกหนักนะครับนะมีลมพายุมาการมันทำให้คลื่นใหญ่ขึ้นไปสักนิดประมาณ2-3 เมตรพี่น้องกลับก็ระมัดระวังกับการเดินเรือในท้องทะเลนะครับในขณะที่มีฝนฝ่าขนองนะครับอย่าเข้าไปแก่แขพี่น้องครับถ้าฝนฝ่าขนองเข้าไปแก่แขนถ้าเราเรือเล็กมันก็อันตรายนะครับอันตรายทีเดียวนะครับแล้วก็ยิงไปไกลไปนอกนะนอกฟังบริเวณนอกฟังเอาเปิดก็เรียกพี่น้องก็จะอันตรายมากกว่าเลยนะครับการระมัดระวังกันในทะเลอันดามันของเรานะครับไม่ว่าการเดินทางโดยสารนะครับไปจังหวัดภูเก็ตนะครับไปจังหวัดพังงาเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยจากภูเก็ตไปพีๆนะครับการจังหวัดกระบี่พี่น้องครับจะไปเรือใหญ่ๆและก็อย่าลืมนะครับนะเล่ชูชีพไว้ข้างๆแจ็คเก็ตชูชีพเสื้อชูชีพปันเพลกระท่าม5จะกับกันเรือบอกว่าข้อชูชีพสักตัวซ่องตัวอยู่ข้างๆนะครับเพื่อที่จะเวลาจับตองในเร็วรถเร็วนะครับหรือว่าส้วมใส่เลยก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับไม่น่าเกลียดนะมันก็เราอยู่ทางบกก็มวกกันน็อกเราใส่อยู่ตลอดเผื่อเซฟตี้นะครับส่วนทางบกพี่น้องครับในช่วงนี้ฝนไม่ตกมากมายกระแหลงอยู่มั่งอยู่วัน2-3 วันพี่น้องครับเรียกว่าก็ไปเดินแถวตลาดอะไรก็ว่าตลาดวินเทจตลาดหนักวินเทจพี่น้องครับแถวตลาดเก่ามือซ่องกะฝนไม่ตกอากาศดีคนก็เอพี่น้องคนก็เอนะไปเหลือกสั้นคล้องนะครับมือซ่องกันเดี๋ยวก็ว่าประชาธรรมปันนะเจ๊บุ๋มก็แล้วนะครับไม่พลื้อพี่น้องครับถือว่านั่นเป็นถีส่วนรวมของพี่น้องประชาชนนะครับไปมากมายทีเดียวก็ถือว่าช่วงนี้ก็เซฟตี้นะครับนะเซฟตี้มันนี่ของเรานะครับก็ไปช่วยกันแจกจ่ายพลัดไทยพลัดของเราครับพี่น้องครับยายเก็บไว้เยอะๆนะครับจ่ายไว้พี่น้องครับเดี๋ยวเพราะว่าสิ้นเดือนเขาลบเปล่านะนะครับช่วยกันใช้ใจกันไต้พัดเพื่อให้ครองนะครับในการบ้านการเงินของเรานะครับพี่น้องครับนะในช่วงนี้นะครับมาเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ตเราพี่น้องครับก็เหมือนเดิมนะคงจะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้นะครับ4 แยกต่างๆ3 แยกต่างๆพี่น้องตำรวจนะครับในพื้นที่นะครับก็คงจะทำหน้าที่กันมายึดยั้งนะครับก็ไปตั้งฟังนู่นเล็กเดียวขี่รถมาก็เห็นเจ้าหน้าที่นะครับจราทันคนโรจักไม้การคนโรจักมังพี่น้องก็ไม่ใช่โรจักไม้คนโรจักมังนะน้องโตกน้องไร่ก็เราเรียกตำรวจดีเด่นนะตำรวจดีเด่นนะครับ
1: จะทักทายนะครับให้กำลังใจกันกับหน่วยงานราชการนะครับไม่ใช่ตำรวจนะครับในวันธรรมดาแบบนี้ส่วนราชการนะครับทุกส่วนก็ให้กำลังใจกันนะครับถือว่าเราถึงจะทุกตำหนินะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะครับก็รับสิ่งที่ตำหนิตรงนั้นจากพี่น้องประชาชนแล้วก็นำไปปรับเปลี่ยนนะครับสิ่งไหนที่เขาตำหนิแล้วไม่ใช่เราก็อย่าไปเดี๋ยวตักเตียวทวงหรือว่าจะไปเตียวตอบโต้ก็อยู่ดิ่งอยู่เฉยๆนะครับพี่น้องครับนะมันเป็นธรรมดามันเป็นเรื่องราวนะปัจจุบันนี้สังคมนะครับในโลกโซเชียลนะครับมันรุนแรงเหลือเกินนะเกินที่พวกเราจะนอนรับใบดีกันนะครับพอบางคนก็โดนนักบางคนก็โดนแบบว่าไม่บัญญัติบัญญัตินะครับนะคนดีๆบางที่ก็ช่วยจัวรายไปในคำขึ้นนะนะคำขึ้นนะครับพี่น้องครับคนที่ว่าไม่ดีก็เขาเฉิดชู้กันไอ้นั้นก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างไรพวกเรานะครับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือการให้กำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมนะครับประชาชนคือคนที่พวกเราต้องบริการเราเป็นหน่วยงานราชการต้องบริการประชาชนนะครับประชาชนมีความเดือดร้อนไรการดูนะครับพี่น้องครับนะทำเสมือนพี่น้องประชาชนเป็นผีเป็นน้องเป็นเครือเป็นญาตินะครับหน้าปลามาทำไรครับน้องบ้าวมาทำไรครับพี่เจ้ามาทำไรคุณแม่มาทำไรบรรพือนะครับทุกหน่วยงานอยากให้ทุกคนอย่างไรนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับซึ่งบางที่บางวันก็เลาะกับภรรยาเลาะกับสามีครับฟื้นยิ้มก็ต้องยิ้มต้องทำนะนะครับเมื่อมาจัดรายการเมื่อผมเนี่ยบางที่เลาะกับใครหรือว่าแต่เครียดมานะครับก็ต้องจัดรายการย่างยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับไม่สามารถที่จะจัดแบบเง่าง้อยนะครับโดยคนเรียกว่าเล่ไม่ได้บางคนมาซ่าจากบ้านก็เล่หน้าไม่ได้โดไม่รู้ผันปลือนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันในเรื่องราวตอนนี้นะครับกำลังนกนะครับพี่น้องครับไม่ว่ากันเป็นยึดป่าลบยึดป่าใหม่นะครับลบหมายแผ่นดินนะครับการตัดวงจรเรื่องข้อนอมินีในจังหวัดภูเก็ตและการปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็มารับฟังเรื่องราวดีๆชุมชนเข้มแข็งสร้างอาชีพโดยชุมชนสร้างรายได้โดยชุมชนสร้างคนโดยชุมชนเกษตรชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็สิ่งดีๆข้องดีๆสำหรับชนชนของเรานะครับเพื่อที่จะตอบรับในอนาคตข้างหน้าพี่น้องครับบางที่คนนักท่องเที่ยวมาแต่ต่างประเทศมั่งมาในประเทศมั่งบางทีอยากไปเที่ยวชุมชนเราอยากไปนอนในชุมชนเราอยากไปกินข้าวในชุมชนเรามีอะไรบริการก็มั่งแหละไม่หรือว่าเขาไปแล้วก็ไม่มีนะครับไม่มีเตผักไม่มีอาหารการกินไม่มีเทเที่ยวไม่น่าเชื่อถ้าชุมชนเราเป็นแบบว่าแบบนั้นนะครับพี่น้องครับไม่มีได้เลยก็ไม่น่านะครับพี่น้องครับเราจะต้องสร้างชุมชนของเราให้เป็นที่น่าเที่ยวให้มีที่ได้พักให้ที่มีคาเฟ่ชุมชนนะครับมีร้านอาหารชุมชนได้บริการพี่น้องประชาชนที่มาท่องเที่ยวบ้านเรานะครับบทเพลงก่อนเก่าพี่น้องครับคิดถึงเด็กๆสมัยนกเล่บทเพลงนี้บางทีมันเกิดเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเนื้อแล้วก็วิถีชีวิตที่ก็ต้องอดทนนะครับเพื่อต่อสู้นะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีๆนะครับในชีวิตของคนเราครับ

แล้วว่าเพลงพิษพี่น้องเออว่าพี่สาวจะไปแอวไหนพิษเพลงแล้ว ไม่เผลอครับพี่น้องครับฟังเพลงนี้ก่อนเดียวก็ย่ากันมาแล้ว

เพลงพี่เศร้าจริงๆแล้วเพลงอย่าลืมน้องเศร้าของนกแร่นะแต่ว่าเปิดเพลงนี้ซะแล้วแล้วก็อีกบทเพลงนึงนะครับอยากฟังละกันเพราะว่าหลายๆคนคงจะเคยฟังผ่านหูสำหรับบทเพลงนี้จากผู้หญิงคนนึงหญิงเศร้าคนนึงละกันณวันนึงเขาก็คือเศร้าแก่คนนึงนะครับมิดาครับ

0: ดอกไม้ที่เคยสวยดอกไม้ที่เริ่มจะผลิดอกออกมาให้เห็นนะครับมันก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามก็เหมือนคนนะครับลูกสาวน้องสาวที่เติบโตนะครับเป็นสาวสะพังอายุ13 14 15 16นะครับเมื่ออยู่ไปนะครับอายุขึ้นมา25 30 40ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วนะวันนึงสุดท้ายก็เข้าสู่วัยชรา60 70 80นะวันนั้นก็คงจะเป็นดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวแล้วก็เฉานะครับและที่สุดก็สลายนะครับไปกับดินสลายไปกับอากาศนะครับนั่นก็เป็นชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะครับพี่น้องครับมาสู่เรื่องราวบ้านเรานะครับภูเก็ตบ้านเราไข่หมกอันดามันสวรรค์เมืองตายหาดทรายสีทองนะครับส่องวิริยสติบารมีร่วงพอเฉมหยุดปาลบให้จบสิ้นเผื่อแผ่นดินนี้นะครับกลับมาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ตัดวงจรโนมินีนะครับต่างชาติต่างดาวเข้ามาเป็นเจ้าของเผื่อมาจับจองทำประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับเราไม่ได้เราพวกเราก็ไม่ได้ไรนะครับเราเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศนะครับออกสู่นอกประเทศเขาก็ยังคงที่จะตีตราประเทศไทยอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้ที่ส่งออกนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นภาพมันเป็นสิ่งที่ต่างประเทศเขามองพวกเราว่าเป็นทางผ่านนะครับซึ่งบางทีมันมาจากต่างประเทศเราก็รู้ว่ามันเป็นประเทศไหนนะครับแต่มันเอาเราเป็นทางผ่านเข้ามานะครับพี่น้องครับณวันนี้ยังคงมาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางนะครับป่าไม้ส่วนกลางหลักการทางมาไทยก็ดีนะครับแล้วก็ทางกรมทรัพยากรนะครับก็ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการนำกำลังนะครับสู่การบูรณาการรวมนะครับในการหยุดนะครับที่เป็นคงล่วงนะครับที่ป่าไม้ของเรานะครับกลับสู้อ้อมกอดของแผ่นดินนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คงจะต้องพิสูจน์หลักฐานกันนะครับกับหลากหลายผู้คนที่จับจองรักไล่ผู้คนที่เป็นเจ้าของนะครับบางทีก็เป็นเจ้าของจริงบางทีก็เป็นรับเป็นเจ้าของนะครับบางทีก็ไม่มีลักท่านนะครับแล้วก็บางคนก็มีลักท่านแต่เป็นลักท่านที่น่าสงสัยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนึงที่ตอนนี้ก็คงจะมีการสอบสวนกันนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะบูรณาการรวมนะครับในวัดภูเก็ตของเราในช่วงนี้นะครับยังเข้มแข็งทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของวงจรโนมินีนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนกลางก็ลงมาพื้นที่นะครับเผื่อมาจัดการเรื่องนี้นะครับเพราะเราเจอสิ่งที่มันยืนแล้วก็ยันแล้วก็มันบ่งบอกนะครับจุดนะครับที่เราสงสัยหลังก็มันเป็นจริงตามคำบอกกล่าวของคนนะครับในบ้านเราประชาชนที่เขาเป็นหูเป็นตาเขาเป็นตาสับปะรดนะครับที่บอกพวกเราว่าทั่วนี้เป็นทั่วข้องโบนันแถวนี้เป็นธุรกิจของโบนันร้านอาหารนี้เป็นของโบนันโบนีนะครับที่พวกบอกว่าโบนันโบนีก็คือโบต่างดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นโบจีนก็ดีโบรัสเซียก็ดีนะครับเกาหลีก็ดีนะครับเคยปราบปรามมาช่วงหนึ่งนะครับเมื่ออดีตนะครับณปัจจุบันนี้ก็ห่างง่ายมาพอสมควรแล้วก็ณวันนี้นะครับก็ต้องดำเนินการนะครับตามหญิงโลกโซเชียลนะครับก็ต้องการให้มันเข้มแข็งนะครับก็รัฐต้องมีคำสั่งอย่างเข้มแข็งนะครับเผื่อไม่ปราณีต่อพวกนี้นะครับณวันนี้ภูเก็ตก็มีเจ้าหน้าที่นะครับนะทางฝ่ายข้าวนะครับทางส่วนที่เป็นสอบส่วนแล้วก็บับรามนะครับลงพื้นที่ทางชุดปฏิบัติเฉพาะกิจแล้วก็ชุดที่พวกเราไม่รู้นะครับก็ลงพื้นที่ลักไล่พื้นที่นะครับนะก็อันนี้ก็เราอย่าตกใจนะครับสำหรับพื้นที่หลายๆคนนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องราวสำหรับเรื่องของปราบปรามยาเสพติดนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางอำเภอทางสามอำเภอนะครับโดยคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับประกาศจากส่วน ข้างบนนะครับเน้นนักเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับขอบคุณคนของพวกเรานะครับนะคนของพวกเราที่ทำเพื่อพวกเราทำเพื่อบ้านเรานะครับเป็นคนภูเก็ตนะครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นภูเก็ตที่ไม่ไหวนะครับเละไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วนะครับพอมันหมากเพลแล้วนะครับที่ต่างคนต่างก็ยอมนะครับที่ก็เรียกว่าถวายชีวิตนะครับเพื่อที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนครับว่าพวกเราจะให้ข้าวได้แก่ไหนพวกเราจะสร้างมาที่จะช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่ได้แก่ไหนนะครับพี่น้องครับบางครั้งบางคราก็อยากกลัวนะครับเผื่อลูกหลานของเราเผื่อลูกเผื่อล้านเผื่อคนที่ใกล้ชิดของเรานะวันนี้เขาใกล้ชิดนะวันนี้เขาอยู่กับเราก็ไม่รู้ว่าวันหน้าเขาจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเพราะวันนี้บางคนก็ไม่ได้อยู่แหละบางคนก็จะเดินบาตามนุ่นเดินบานอนตามซาลาบางคนก็เข้าผ่าไปซะแล้วนะครับความใกล้ชิดมันก็ห่างแล้วซะห่างซะแล้วพี่น้องครับก็แน่นอนครับคนพวกนี้ก็เหมือนมียาเสพติดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายมากมายนะครับจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แน่นอนนั่นก็คือการมดขาลงไปเรื่อยๆแล้วก็ครอบครัวก็หล่มสลายการงานอาชีพก็ล้มสลายแล้วที่สุดแล้วคนคนหนึ่งที่เคยมีขาก็กลับกลายไม่มีขานะครับเช่นเดียวกันพวกเราทุกคนนะครับเหมือทำใจแจ้งหรือเทเบิร์ดก็แล้วแต่ณวันนี้ภูเก็ตบ้านเราบ้านเมืองเราบางทีคนที่นี่อยู่ที่นี่นะครับถ้าอยู่เฉยยื่นเล่หนังเล่ไม่ปีปากไม่ออกเดทออกไลน์สักคิดมันก็พี่น้องนะลองคิดเอานะครับเพราะว่าคนเต็มอยู่มาอยู่บ้านเราก็เขาช่วยกันนะส่วนหนึ่งก็ช่วยไอ้ส่วนหนึ่งที่ทำลายก็ไม่หวากันไอ้นั้นก็ไอ้ก็รู้สึกเขาเองนะครับพี่น้องครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทางหน่วยงานราชการนะครับที่เกี่ยวข้องสามเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดป่าลบไปเป็นดินนะครับตัดวงจรในมินินอมินีแล้วก็ส่วนของปราบปรามยาเสพติดนะครับให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนไอเทเพื่อนด้าก็เพื่อนด้าไม่ผือพี่น้องครับนะเจ้าหน้าที่ไล่หน่วยนะครับเพื่อนด้าลบนะครับเพื่อนด้าพนันปณีบางทีไอเราไม่ใช่คนไปเส้นไอเราไม่ใช่คนติดทำผิดแต่นั้นก็เรียกอยู่ในเคงนั้นกันนะครับเพื่อนก็ด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าบางทีเพจชื่อก็ด่านะครับเพจชื่อก็เดี๋ยวลงบันนั้นลงบันนี้มันบางทีทำลายความรู้สึกของคนที่ทำงานนะครับนะหลายๆหน่วยงานที่เขาอยู่ในราชการบางหน่วยงานเขาอยากได้กำลังใจนะครับไม่อยากได้คำที่เขาเรียกว่าไอเราไม่ใช่ทำแต่ว่าคนเดินทำดันมาเขาเรียกว่าเมาต่างเคงเมาต่างหน่วยงานนะครับอันนี้ก็ไม่อยากจะเขาเรียกว่าความรู้สึกตรงนั้นนะครับผมเข้าใจนะครับยังไงก็ต้องให้กำลังใจกันแหละกันนะครับคือสิ่งที่ถือว่ามันเป็นกำลังนะครับให้กำลังกับคนที่เขากำลังทำงานอยู่นะครับเผื่อทำต่อไปนะครับไม่ท้อไม่อ่อนแอนะครับพี่น้องครับ
1: เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถาม
0: เพลงนี้เขาบอกว่าหลายคนตอนนี้นะครับเริ่มที่จะลงในโซเชียลนะครับ TikTok มั่งเพลงนี้เพลงก้องเราหมอมาสำหรับคนอายุ40ขึ้น50ขึ้นมาหมดครับทั้งเพลงอยู่ในเพลงนี้เป้

พลงนี้อยู่ในพี่บังสั่งเพลงหลายคนนะครับคงจะฟังเพลงนี้แล้วเออฉายจันวางนี้นะครับว่าเขาเสื่อมแล้ว บรรยากาศการรายการท้องถิ่นของเราส่งต่อบทเพลงอีกบทเพลงนึงครับเอกชัยศรีวิชัยนี่คือจดหมายขอปรบครับให้กับพี่น้องรุ่นเราเลยเนาะตักทายไปยังลาดหนัดหรือว่าร้านค้าที่กำลังเปิดเพลง 96.75 สวทภูเก็ตนะครับพี่บังรับหน้าที่จัดรายการตรงนี้1 ชั่วโมงกับท้องถิ่นของเราครับ

บรรยากาศแบบนี้บทเพลงแบบนี้คิดถึงสมัยตอนวัยรุ่นบทเพลงแบบนี้ดังอยู่ในแถวๆลัดนัดเปิดอยู่ตามร้านนะครับคนแก่ๆเฒ่าๆควังแหลมมันเอ้ยร้อยนี่ค่อยเปิดเพลงกันทั้งหมดนะครับพี่น้องครับท้องถิ่นก็เราครับพี่บังจัดรายการชุมชนแก้มแข้งสร้างอาชีพชุมชนโดยชุมชนได้รายได้โดยชุมชนนะครับสร้างคนสร้างงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับพี่น้องครับเมื่อที่ผมเล่าว่าณวันหนึ่งมีรถทัวร์คันหนึ่งนะครับเขาเดินทางว่าเขาอยากจะมาชุมชนบ้านเรานะครับนะอยากจะไปพักในชุมชนนะครับแล้วก็พอไปพักแล้วเนี้ยนะครับเมื่อพักในชุมชนแล้วไปพักตรงไหนนะครับนะถ้าว่าสมัยก่อนโบราณนะครับถ้าไปพักก็คงจะพักแถวโรงเรียนนะถ้าไปรถบัสปนันถ้าเป็นพี่น้องที่ว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วว่ามาจากฟังก็เรียกว่ามาศึกษาดูงานได้ปนันเลยนะครับมาแต่กรุงเทพพักโรงเรียนพักมัสยิดพักในวัดได้ปนันเลยนะครับแต่ว่าณวันนี้นะครับสมมติว่าพี่น้องมานะครับเหมือนกับเป็นนักท่องเที่ยวนะครับมาสักรถทัวร์สักคันนึงมาจำนวนประมาณสัก30กว่าคนพี่น้องครับจะต้องใช้ที่พักอยู่ประมาณสัก10หลังอะไรแบบนี้แหละนะครับพี่น้องครับบ้านเราในชุมชนเรานะครับจะต้องท่ามพี่น้องว่ามีไม้ชุมชนมีที่พักให้คนทั้ง30กว่าคนเนี้ยได้พักในชุมชนไม้เราก็เมื่อพักแล้วนะครับมีร้านอาหารมีครัวของชุมชนที่สามารถบริการเขาได้เป็นในวันกับคืนประมาณ3มื้อเนี่ยนะครับสามารถทำได้ไหมนะครับและใน30คนเนี่ยนะครับถ้าเขาอยากจะไปรีแลกอยากไปทำสันทนาการนันทนาการในบริเวณมีไม้เจนไปพายแคนูไปพายคายักนะครับหรือว่าไปเล่นเกมชายเล่ชายฮาร์มีไม้นะครับแล้วก็เมื่อสถานการณ์เล่นเกมได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปทานอาหารครัวชุมชนนะแต่ว่ามีครัวมีชุมชนก็เรียกว่าเป็นร้านเพื่อที่จะให้บริการนะครับในเรื่องของอาหารนะครับให้กับนักท่องเที่ยวให้กับคนในคนที่เข้ามาท่องเที่ยวอะคนที่เข้ามาบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารที่ร่อยๆเขาเรียกว่ายำไส้โคกับห้อยน้ำพี่น้องครับยำไส้โคห้อยน้ำพี่น้องเคยกินไหมมินลั่งเก่งส้มพี่น้องครับปลาเบนเคี้ยวนี่คืออาหารที่เขาเรียกว่าเฉพาะคนภูเก็ตพี่น้องครับบางทีไฟพี่น้องปัตตลุงไฟจังไฟไฟนครไฟสุราษฎร์หรือว่าขึ้นเพอบางทีก็ไม่รู้ครับเบนเคี้ยวคืออะไรเบนเคี้ยวยำไส้คอกับลูกกางี้ยำไส้คอลูกกางี้แล้วก็ห้อยน้ำพี่น้องบอกว่าเร่งแต่ว่าน่ากินเลยพี่น้องแกงชมแกงชมมินลังมินลังฟูได้มินลังมาสามโลแกงชมพี่น้องครับอาหารปนีถ้าเรามีครัวชุมชนในบ้านเราเข้ามา30คนนี้ก็จะได้กินอาหารแบบนี้นะครับแล้วพอเขากินอาหารปั๊บเขาอยากกาแฟคาเฟ่ในกาแฟเขาเรียกว่าคาเฟ่ในชุมชนมีหรือไม่เนี่ยพี่น้องจำไว้นะเด็กๆก็ได้ผมแรงหน่อยที่พักที่อยู่ที่พักที่อาศัยเขาไว้นอนสักช่วงคืนอย่างไรเมื่อเขามีที่อยู่อาศัยเขาจะมากินอาหารการกินสักสามเบอร์พี่น้องอย่างไรนะครับแล้วเขาอยากกาแฟอยากจะรีเล็กนะครับมีที่รีเล็กนะมีไม้แล้วก็อีกอย่างนึงพี่น้องครับสถานที่เรียนรู้เช่นไปหนังในดงยานัดนะไปทำนามยานัดกันนะหรือว่าไปทำขนมเดือนขนมดาวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นวิธีชาวบ้านนะครับวิธีชุมชนซึ่งที่ผมแรงๆเนี่ยนะบางพื้นที่ก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าพื้นที่ในสร้างได้พันนีมีแบบนี้ปั๊บมีนักท่องเที่ยวเข้าไปในบ้านณปัจจุบันพี่น้องครับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเขาไม่ได้อยู่ในกตากาลนเขาไม่ได้อยู่ในเมือง
บางที่เขาไปเดินแถวอ่าวปอเขาไปเดินแถวบางโรงเขาไปเดินแถวชุมชนที่ว่าเป็นชุมชนที่เขาเรียกมีธรรมชาตินะครับเขาบางที่เขาไปท่านเถียวเขาไปท่านที่มีที่พักไหมเราไม่มีมีทานข้าวไม่มีมีคาเฟ่แบบชุมชนที่ไปนั่งแบบรีเด็กไม่มีถึงไม่มีเพ่พี่น้องครับนะถ้าไม่มีเพ่คือเขาก็ต้องไปห้าที่ยั่งแหละครับบางทีต้องลบมาที่ในเมืองหรือว่าต้องไปที่ที่ยั่งแต่ถ้าหากว่าเขาไปในชุมชนเราแล้วมีหมดเลยพี่น้องครับแน่นอนมันก็จะเป็นชุมชนที่สามารถสร้างอาชีพได้แล้วก็มีรายได้ได้แล้วก็สร้างคนให้มีงานมีการทำพี่น้องครับแล้วก็นะวันนึงเราก็จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะต่อไปมันไม่ใช่แค่มาเล่เล่มาเล่ฮาร์ดไม่ใช่ไปเที่ยวเข้เรือไปเกาะนู้นเกาะนี้ครับพี่น้องครับนะเราสามารถที่จะมาท่องเที่ยวในชุมชนได้เช่นแบบชุมชนบ้านบางโรงพี่น้องครับนะพี่น้องนะพี่น้องใจเย็นชุมชนบางโรงไปในชุมชนไฟราวยบางกุนที่นะครับไฟบ่อเรมันก็จะเป็นชุมชนเข้มแข็งนะครับพอนักท่องเที่ยวเข้าไปเขามีมดนะครับคนที่ทำงานคนที่เป็นแม่ครัวคนที่สามารถที่ไปพายคายักพวกนี้มีรายได้หมดเลยมีรายได้หมดเลยคนที่ส่งที่ปลูกผักในชุมชนคนที่เลี้ยงปลาดุกในชุมชนคนที่เลี้ยงไก่ในชุมชนเขาก็เอาไก่เอาปลาดุกเขาเอาผักไอ้กับร้านอาหารที่เป็นชุมชนนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะต่อไปให้กับนักท่องเที่ยวที่เขาได้กินนะครับแล้วก็คนที่เป็นชุมชนก็ได้กินนะครับการถือว่าชุมชนบริหารจัดการตนเองนะครับแล้วก็มีรายได้ทุกคนมีอาชีพทุกคนมีรายได้แล้วก็กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งผมว่าถ้าแรงๆมาเนี่ยครับพี่น้องคงเข้าใจนะ นะคงเข้าใจนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่ตียากให้ชุมชนแต่ละชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็แล้วแต่ในจังหวัดภูเก็ตนั้นถ้าทำได้หรือถ้าไม่มีพี่น้องสร้างขึ้นมาสร้างให้มันมีสร้างเถพักได้สร้างคาเฟ่ขึ้นมาได้แล้วกลับสร้างร้านอาหารชุมชนได้ให้บริการนักท่องเที่ยวให้บริการกับคนที่เข้ามานะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนทำแล้วก็สุดท้ายพี่น้องครับผลิตภัณฑ์ชุมชนก็เหมือนที่เขาทำโอท็อปไปแล้วพอเขามาปั๊บสิ่งที่เขาสามารถพาไปนิวซีแลนด์พาไปสิงคโปร์พากลับไปจีนพากลับไปออสเตรเลียพี่น้องครับบางที่เขาจะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่คนภูเก็ตให้มาเป็นที่ระลึกฉันไปตรงนั้นฉันรู้สึกว่าฉันบายใจฉันไปอยู่กับวิถีชุมชนฉันไปกินอาหารเป็นครัวชุมชนฉันไปรีแลกด้วยเข็นนู่คายักแล้วก็รู้สึกบายใจแล้วก็เขาให้นี่มาเป็นที่ระลึกนี่คือสิ่งที่อยากให้ชุมชนนะครับทำแล้วก็อยากให้ชุมชนสร้างอาชีพให้ชุมชนสร้างรายได้ให้คนในชุมชนสร้างคนให้มีงานทำในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรไม่ว่าจะเป็นของเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับเมื่อเราทำทั้งหมดทั้งเพแล้วชุมชนเราก็เป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตนะครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามในการท่องเที่ยวของเราพี่น้องครับวันนี้ก็มาถึงช่วงเวลา 17:55 นาทีครับซึ่งคงจะต้องลงถ่ายด้วยเพลงสักช่วงท่ามเพลงพี่น้องนะแล้วก็ตอนเดียวไปฝั่งเท่ากันนะครับวันนี้ลำลากันไปก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ซึ่งสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ากก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้กระทรวงมหาดไทยขยายเวลายื่นขอใบอนุญาตโรงแรมและสถานบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม2569เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอำนวยความสะดวกสนับสนุนผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎและสกัดกั้นกลุ่มนอมินีต่างชาติทุกรูปแบบอบจ.ภูเก็ตประกาศความพร้อมจัดงานภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับภาพลักษณ์ภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติเทศบาลนครภูเก็ตเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำทะเลหนุนอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdalearning2026 lasdalearning2026 และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะ
3: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
4: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
3: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกกระทรวงมหาดไทยขยายเวลายื่นขอใบอนุญาตโรงแรมและสถานบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม2569เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอำนวยความสะดวกสนับสนุนผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายและสกัดกั้นกลุ่มนอมินีต่างชาติทุกรูปแบบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการให้คำปรึกษาและนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้เข้ามาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นการยกระดับมาตรฐานและจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานบริการในจังหวัดภูเก็ตที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตกระทรวงมหาดไทยจึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นความประสงค์ผ่านคลินิกดังกล่าวเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม2569ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการให้ผู้ประกอบการรีบเข้ามาอยู่ในระบบเพื่อป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือรุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาตินายพลพีกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกสนับสนุนและรับฟังทุกปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่กดทับการประกอบธุรกิจโดยคณะทำงานจะเร่งผลักดันและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตให้เร่งเข้ามาติดต่อประสานงานและดำเนินการผ่านคลินิกดังกล่าวโดยเร็วเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจให้ถูกต้องและสร้างจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตไปพร้อมกันอบจ.ภูเก็ตประกาศความพร้อมจัดงานภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับภาพลักษณ์ภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติเมื่อวานวันที่5กรกฎาคม2569ที่ภัตตาคารบลูเอเลเว่นภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายแถลงความพร้อมจัดงานภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026ระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณประตูเมืองภูเก็ตตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างสีสันให้กับจังหวัดภูเก็ตผ่านกิจกรรมที่ผสานด้านดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่างานภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026เป็นมากกว่างานเทศกาลดนตรีแต่เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตผ่านพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์โดยมุ่งสร้างกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ที่สะท้อนเอกลักษณ์และศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสำหรับการจัดงานในปีนี้อยู่ภายใต้แนวคิด Sugar Candy ถ่ายทอดการผสมผสานระหว่างเสียงดนตรีศิลปะความคิดสร้างสรรค์และสีสันแห่งไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยโดยเปรียบเสียงดนตรีเสมือนน้ำตาลที่เติมพลังเติมรอยยิ้มและเติมความสุขให้กับผู้คนพร้อมเนรมิตพื้นที่ประตูเมืองภูเก็ตให้กลายเป็นแคนดี้แลนด์ดินแดนแห่งจินตนาการที่สะท้อนความสดใสความสนุกและเสน่ห์ของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายตลอด3วันอาทิเวทีดนตรี2เวทีได้แก่เวทีหลักที่มอบความสนุกสนานเต็มรูปแบบและเวทีดนตรีในสวนที่อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความรักและบทเพลงโฟกเพื่อชีวิตโดย ยมีศิลปินชื่อดังร่วมสร้างความสุขอาทิอาตอมชนกันปู่จ๋าลองไมรัชโยวัยวิทย์และวัชราวลีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ทั้งโซนงานคราฟต์งานแฮนด์เมดมุมกาแฟเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและบูธอาหารพื้นถิ่นรวมกว่า140บูธรวมถึงจุดเช็คอินตกแต่งด้วยสีสันและบอลลูนหลากหลายรูปแบบพร้อมกิจกรรมแคนดี้คอสตูม2026การประกวดแต่งกายในทีมแคนดี้เพื่อสร้างสีสันและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานอย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคาดการถึงการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภูเก็ตและเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ระดับนานาชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจจากทั่วประเทศร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขสีสันของเทศกาลภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026ระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณประตูเมืองภูเก็ตตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตมาร่วมค้นพบอีกมุมหนึ่งของภูเก็ตผ่านเสียงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและอาหารพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างพลังให้ชุมชนและส่งต่อภาพลักษณ์ของภูเก็ตสู่เวทีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ระดับนานาชาติพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดข่าวกันต่อค่ะ

มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: ทศบาลนครภูเก็ตเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำทะเลหนุนอย่างใกล้ชิดนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่1กรกฎาคมประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเวลาดังกล่าวส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบและความเสียหายจากน้ำท่วมที่เอ่อเข้าบ้านเรือนประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตจึงได้เปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวตั้งแต่วันที่2ไปจนถึงวันที่8กรกฎาคม2569ณอาคารอเนกประสงค์สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถนนกระโดยเปิดให้ลงทะเบียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตยังคงติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและระดับน้ำทะเลอย่างใกล้ชิดแม้ในช่วงนี้แนวโน้มปริมาณฝนในพื้นที่จะลดลงกว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาและระดับน้ำทะเลหนุนมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในช่วงบ่ายถึงค่ำซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำรอระบายในพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังบางแห่งได้เทศบาลนครภูเก็ตจึงขอให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยรีบดำเนินการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่หากประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07621111หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วน199ได้ตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทย
3: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
4: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
5: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
6: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
7: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
8: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
9: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเราเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
1: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติจำนวน1อัตราคุณสมบัติทั่วไปเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจลักษณะต้องห้ามตามระเบียบราชการโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตที่อยู่สารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569ถึงวันที่ 10กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์07621-3730ในวันและเวลาราชการ
0: อีกสักครู่ติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
10: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
15: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
14: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

0: ผ่นดิน
1: วันนี้จะชวนมาทำความรู้จักกับกฎหมายฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นคือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือเรียกสั้นๆว่ากฎหมาย PDPA Personal Data Protection Act ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปซึ่งมีภาพของบุคคลอื่นติดเข้ามาในกล้องของเราด้วยเนื่องจากภาพของบุคคลอื่นถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอย่างหนึ่งตามกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากเมื่อเราเห็นใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนมันจะทำให้เราสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้แล้วการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอแล้วติดบุคคลอื่นเช่นเวลาเราไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็มีการถ่ายภาพหรืออัดคลิปวิดีโอติดภาพของบุคคลอื่นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้จะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่คำตอบคือไม่ผิดค่ะหากเก็บภาพของและวิดีโอเหล่านั้นเป็นของส่วนตัวและไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเสียหายต่อไปก็มีคำถามต่อมาว่าแล้วหากภาพถ่ายหรือวิดีโอเหล่านั้นที่มีหน้าของบุคคลอื่นติดมาด้วยเรานำไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแล้วโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ให้ความยินยอมมาก่อนจะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่คำตอบก็คือว่าเราโพสต์ได้ค่ะหากว่าภาพหรือข้อมูลส่วนตัวแบบนั้นเราไม่ได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือนำไปใช้ให้เกิดความเสียหายกับบุคคลเหล่านั้นแต่บุคคลเหล่านั้นก็สามารถที่จะร้องขอให้เราลบภาพของเขาได้เช่นเดียวกันค่ะหากมีการนำภาพของคนอื่นไปตัดต่อหรือนำภาพของเขาไปใช้เผยแพร่โดยที่เขาไม่ได้ให้ความยินยอมหรือนำไปใช้หาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเช่นนำไปใช้ประกอบการโฆษณาไปใช้ในทางการตลาดหรือมีการนำภาพถ่ายของเขาไปหลอกลวงในรูปแบบอื่นๆจนเขาได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือทำให้ได้รับความอับอายอย่างนี้จะมีความผิดตามกฎหมาย PDPA มาตรา27ซึ่งมีโทษทางอาญานะคะนอกจากนี้จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ซึ่งทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายเดือดร้อนรำคาญซึ่งจะมีทั้งโทษปรับและโทษจำคุกนอกจากนี้เจ้าของข้อมูลเองก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเราในกรณีที่ทำให้เขาได้รับความเสียหายอีกด้วยค่ะ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันตรีทิพย์ยนิพาเลิศเดชานนท์และทีมงานสวทภูเก็ตขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

ีข่าวดีมาบอกสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถยอดนิยมหมวดอักษรขอไข่ททหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ทำการประมูลหมวดอักษรปกติขอไข่ททหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองจำนวน301หมายเลขวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ประมูลเป็นกรณีเฉพาะกิจหมวดอักษรขอไข่คอควายขอไข่งองูขอไข่จอจ่าขอไข่ฉอฉิงและขอไข่ต่อเต่าจำนวน202หมายเลขสำหรับผู้ที่ต้องการป้ายทะเบียนรถพร้อมเลขยอดนิยมไว้ประดับรถเลขมงคลเลขนำโชคป้ายทะเบียนรถสัญลักษณ์แหลมพรหมเทพไว้ประดับรถโอกาสดีมาถึงแล้วโดยเปิดประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและทางวาจาควบคู่กันปิดประมูลในวันเสาร์ที่11และวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ณห้องแกรนด์บอลรูม1โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสนใจลงทะเบียนและประมูลล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนรถ.com สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต076-211-019ต่อ206สายด่วน1584ครับรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วยเหลือผู้พิการและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

มบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจ

0: 3ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
1: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที
0: ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงส่งผลให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาและเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงการโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางมีความจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการตั้งเป้าให้เป็นงบประมาณที่โปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะและยึดหลักวินัยการเงินการคลังจึงมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของกรรมธิการงบประมาณขณะเดียวกันจะต้องเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนอกจากนี้ยังต้องเร่งดำเนินการ3เรื่องคือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาโดยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตทั้งนี้ยืนยันว่าพระราชกำหนดกู้เงินมีความจำเป็นเพราะจะช่วยประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มียอดการเบิกจ่าย 50,000 กว่าล้านบาทกองทัพบกเปิดเผยเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใกล้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์คาดว่ากำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่กัมพูชาเคยวางไว้เอง
3: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์วานนี้โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือประท้วงในลักษณะที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแต่กองทัพบกได้ยืนยันไปแล้วว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นภายในฝั่งกัมพูชาเองซึ่งอาจเกิดจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้โดยย้ำว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธในรูปแบบใดๆจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและจากข้อมูลด้านการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าฝ่ายกัมพูชา พยายามสร้างสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่เป็นการใช้มิติด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เร่งดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและสื่อสารในประเด็นดังกล่าว
4: มันเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกำลังพลอาจจะเป็นกำลังพลที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม่นั่นเราจะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยกัมพูชาจะพยายามใช้เรื่องของการสื่อสารมากกว่าอาจจะเพื่อให้มีผลต่อการรับรู้รับทราบในระดับเวทีต่างประเทศก็ได้นะครับ
3: ส่วนภาพรวมสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ฝ่ายไทยยังคงเน้นในด้านการเฝ้าระวังและเฝ้าตรวจตาพื้นที่อย่างเข้มข้นควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงการปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางส่งกำลังตลอดจนสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทางนี้ยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานในระยะประชิดอาจเกิดเหตุขัดแย้งเฉพาะหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้ซึ่งจะต้องมีชุดประสานงานที่สามารถเข้าคลี่คลายสถานการณ์เพื่อให้ทุกเหตุการณ์ยุติลงโดยไม่ลุกลามไปสู่การใช้กำลังหรือความรุนแรงในระดับที่น่ากังวลปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมประสานกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาส่งผลกระทบต่อชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วตามกลไกของอนุสัญญาอันคลอสพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้รับทราบปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลแล้วซึ่งเขื่อนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาโดยสร้างขึ้นเพื่อทำท่าเรือรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับไทยเนื่องจากตะกอนที่กระแสน้ำพัดพามาจะถูกดักอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาและทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กของไทยแทนดังนั้นหลังจากได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วจะเร่งประสานเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยต้องอาศัยกลไกของกฎหมายทะเลตามอนุสัญญาอันคลอสเนื่องจากเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่ของประเทศไทยนอกจากนี้ไม่ทราบกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งไม่ให้มีการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเจรจากับผู้อ้างตัวเป็นกลุ่ม BRN เพราะมีช่องทางพูดคุยที่เหมาะสมอยู่แล้วและยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้รัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่และกับการวางอาวุธและมอบตัวว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่ต้องไปเจรจากับกลุ่ม BRN และจะไม่ยกระดับหรือให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวเกินความจำเป็นพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปรามาสฝ่ายใดแต่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้แล้วและจะดำเนินการพูดคุยผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดว่ามีการหารือกับฝ่ายใดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาในขบวนการขนยาเสพติดฝากแอร์โฮสเตส2รายฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
5: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายอุทัยคณาภิวัฒน์ผู้ต้องหาที่ส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ที่นำกระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยและสวมหน้ากากโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและเคยกระทำความผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมด ซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เพื่อความรัดกุมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุภัณฑ์ยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างผู้รับขนการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำจนถึงปลายทางซึ่งนายอุทัยเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมผู้เสียหายทัวร์แสวงบุญ3จังหวัดชายแดนใต้กว่า500รายเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีถึงที่สุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวและการแสวงบุญว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสให้เร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบริษัททัวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและเร่งติดตามทรัพย์สินเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งประสานทุกจังหวัดให้เปิดรับข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วนและรวดเร็วอันจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและจะช่วยให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชลีลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนาวาเอกอาวุโสหวังเสี่ยเหมิงโฆษกของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLAN ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่า PLAN ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 12:01 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้เป็นการถือเป็นการดำเนินการตามแผนการฝึกทางทหารประจำปีของจีนและไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะด้านนางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเตือนว่าการที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการกระทำที่บั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคแปซิฟิกขณะที่ทางการนิวซีแลนด์กล่าวว่านิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคแปซิฟิกไม่ประสงค์ให้จีนใช้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เปิดการพิจารณาคดีถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้ในข้อหาทุจริตและข่มขู่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามสำนักงานรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่านางดูเตเต้จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยตนเองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายระดมกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารวุฒิสภาเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องมีการตัดสินว่านางดูเตเต้มีความผิดทางนี้การลงมติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์อย่างน้อย2/3จึงจะทำให้นางซาร่าดูเตเต้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและตัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะข้าวสู่รายการ มองอนามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์กันค่ะเป็นเรื่องราวของสำนักงานประกันข้างทีนะคะได้มีการเปิดรับสมัครเยาวชนทั่วประเทศค่ะประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ค่ะปี2569ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทค่ะโดยสำนักงานประกันข้างทีนะคะเชิญชวนเยาวชนที่มีใจรักการขับร้องเพลงไทยค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานนะคะรักเพลงไทยซีซั่น3ค่ะปี2569เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้สืบสานอนุรักษ์และก็เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมด้านบทเพลงไทยค่ะพร้อมเปิดเวทีความสามารถแล้วก็ต่อยอดสู่เส้นทางศิลปินมืออาชีพการประกวดเปิดรับสมัครใน3ประเภทค่ะเพลงมีเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงไทยรวมสมัยค่ะโดยผู้เข้าประกวดมีโอกาสชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะคะรวมทั้งโอกาสก้าวเข้าสู่ขายเพลงและก็วงการบันเทิงค่ะโดยจะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับคุณสมบัติค่ะจะต้องเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือกำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท้านะคะณวันที่สมัครค่ะไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1หรือว่ารองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดร้องเพลงในโครงการนี้นะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสัญญากับขายเพลงบริษัทหรือหน่วยงานด้านบันเทิงค่ะเว้นแต่ได้รับหนังสือยินยอมจากตนสังกัดผู้สนใจสามารถขอไปสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่ทาง Facebook นะคะเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข090975555ในวันและเวลาราชการค่ะคุณผู้ฟังยังมีอีกเวลาอีกหลายวันนะคะสำหรับน้องๆที่ชื่นชอบและก็สนใจในการร้องเพลงไทยนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลงมาพบกันใหม่ต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฟุตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กลางเดือนกรกฎาคมนี้ญี่ปุ่นเรียกร้องให้ทบทวนเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นเนย์มาร์ประกาศอำลาทีมชาติบราซิลอย่างเป็นทางการฝ่าผลงาน130นัด80ประตู59แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:11 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่6ถึง11กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาเวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอ่อนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทDSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้น

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทลาหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟูจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายไกรนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันธัญกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุดใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้หนึ่งนายเกิดไก่สงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเลณมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอคอมโปสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2.นายชาววัดเจริญวิริยภาพผู้จะรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาโทนยติคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีและพระราชบัณฑิตวัชรดิลกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคัดเลือกนักแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า1,000 คน
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินการคัดเลือกนักแสดงโขนประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมคัดเลือกนักแสดงได้แก่โขนพระโขนยักษ์และโขนลิงณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่4-5 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการคัดเลือกครั้งนี้มีผู้สมัครที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการรวม 1,135 คนนับเป็นจำนวนผู้สมัครสูงที่สุดตั้งแต่มีการจัดโครงการพิจารณาจากความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยสำหรับการแสดงโขนบุคลิกภาพความเหมาะสมกับบทบาทและความพร้อมในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมและกิจกรรมต่างๆจากนั้นจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การฝึกฝนอย่างเข้มข้นกับศิลปินและครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยจนสามารถถ่ายทอดลีลาการไร่รำได้อย่างงดงามถูกต้องตาม ามจารีตสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูอนุรักษ์การแสดงโขนของไทยให้คงอยู่นับตั้งแต่ปี2550ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดการแสดงมาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้จะแสดงเป็นครั้งที่19ในชื่อตอนสีดามีกำหนดเปิดการแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นางสาวสวิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการแสดงโขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีพถอนต้นรังที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าการแสดงโขนถือเป็นความงดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ถ่ายทอดผ่านความวิจิตรของท่ารำเครื่องแต่งกายดนตรีและการแสดงอันทรงคุณค่าซึ่งสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อการแสดงไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกจึงอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานต่อยอดและรักษามรดกทางภูมิปัญญานี้สืบไปอ่อนปวีวงศ์วชิราสวัสดิ์สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์บูรณาการทุกหน่วยงานรองรับกิจกรรมยิ่งใหญ่วันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้
4: นายรงเรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีพลตรีปรินรื่นภควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายและนายอัธพลเริกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการประชุมหน้าอาคารอินโกเทอร์มินอลโดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองและฟื้นฟูพื้นที่ริมคลองในเขตเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปลี่ยนประชากรและคลองถนนวิภาวดีรังสิตควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองบางลำพูคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปลมประชากรและคลองแสนแสบเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมสายน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดระบบยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พอมอแคร์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งต่อสวัสดิการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนผ่านระบบพอมอแคร์โดยระบุว่าระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งระบบนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีและแอปพลิเคชันทางรัฐ ทำให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์มีความแม่นยำโปร่งใสป้องกันความซ้ำซ้อนและส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับบริการในระยะแรกประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากโดยเริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีทางกระทรวงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พม.และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ทั่วประเทศลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกและแนะนำการใช้งานถึงบ้านรวมถึงยังคงเปิดให้ขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางเดิมของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขมุ่งยกระดับโรงพยาบาลทั่วประเทศสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนลงร้อยละ25ภายในปี2573และลดลงร้อยละ50ภายในปี2578ก่อนจะก้าวสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593ผ่าน6มาตรการหลักอาทิการติดตั้งโซลารูฟท็อปทุกอาคารที่มีศักยภาพการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI บริหารพลังงานการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและระบบการแพทย์ทางไกลรวมถึงการทำห้องผ่าตัดสีเขียวเพื่อลดก๊าซจมยาที่ทำลายชั้นบรรยากาศนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ4หน่วยงานใหญ่ได้แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก PTTOR และบางจากเพื่อนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้รวมถึงการนำน้ำมันทอดซ้ำไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตั้งโซลารูฟท็อปไปแล้วมากกว่าร้อยละ90ของหน่วยบริการช่วยประหยัดค่าไฟได้กว่า681ล้านบาทต่อปีและเตรียมเร่งรัดติดตั้งในพื้นที่หลังคาว่างที่เหลือซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันล้านบาทต่อปีพร้อมตั้งเป้าผลักดันโรงพยาบาล100แห่งให้ได้รับใบรับรองคาร์บอนเครดิตภายในปีนี้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงพยาบาลโดยมีโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองและเตรียมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้วนาฤมลอุดมพรรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นออกแถลงการเรียกร้องอย่างหนักแน่นที่ให้จีนทบทวนการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องญี่ปุ่นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันว่าน่านฟ้าและน่านน้ำของญี่ปุ่นจะปลอดภัยด้วยการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นท่ามกลางความกังวลต่อกิจกรรมทางทหารของจีนที่เพิ่มขึ้นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบการยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์จากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณหน้าน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีตามปกติและได้แจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าแล้ว สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลเบเนซีแห่งออสเตรเลียลงนามในสนธิสัญญามหาสมุทรแห่งสันติภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีซิติเวนีราบูกาแห่งฟิจิระหว่างการเดินทางเยือนกรุงซูวาเมืองหลวงของฟิจิอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและฟิจิรวมทั้งกระชับความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการป้องกันประเทศร่วมกันทั้งนี้ออสเตรเลียพยายามยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิปาปัวนิวกินีวานูอาตูและตูวาลูเพื่อตอบโต้การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้หลังจีนลงนามข้อตกลงความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอนเมื่อปี2565จนทำให้เกิดความกังวลว่าจีนจะพยายามสร้างฐานทัพเรือที่หมู่เกาะแห่งนี้และประจำการกองกำลังทหารเป็นการถาวรในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทิมูทาคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารด้านการทหารแคว้นเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ46รายนอกจากนี้ยังส่งผลอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามนายทาคาเชนโกเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้อาจเพิ่มสูงขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริง PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์วันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ31ปีขึ้นไปประเภทผสมชนะชัยโตวิทิตวงจากซิ่งลีเทควันโดเอออกอาวุธได้แม่นยำเข้าเป้ามากกว่าเอาชนะอธิวัตรโภคสิริจากหัสรินยิมกำแพงเพชรเอไป2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองไปครองส่วนรุ่นอายุ16ถึง30ปีชายรพีพัฒน์เสนีวงณอยุธยาจากธิรักเทควันโดเอเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโดเอ2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองที่2ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้หลังวันแรกได้เหรียญทองรุ่น16ถึง30ปีผสมด้วยการเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโดเอ2ต่อ0ยกเช่นเดียวกันศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบประเภท Endurance ระดับโลกรายการโคคาโคล่าซูซูกะ8ชั่วโมง Endurance Road Race ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นทีม Honda HRC ที่ประกอบด้วยทาคุมิทาคาฮาชิโจนาธานเรียและก้องสมเกียรติจันทราออกสตาร์ทจากตำแหน่ง Pole Position โดยตลอดการแข่งขันด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนและฝนตกเป็นระยะทำให้ทีมต้องปรับแผนกลยุทธ์การเลือกยางและจังหวะเข้าพิทอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยประสบการณ์และการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมของนักแข่งและทีมงานทำให้ Honda HRC สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนทะยานเข้าเส้นชัยในฐานะแชมป์พร้อมสร้างสถิติคว้าแชมป์ซูซูกะ8ชั่วโมงเป็นปีที่5ติดต่อกันได้อย่างยิ่งใหญ่นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมพิธีเปิดงาน Sport Tech Thailand 2026และ Thailand Wellness and Healthcare Expo 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานายสุรศักดิ์กล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมุ่งยกระดับวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาเวชศาสตร์การกีฬาและโภชนาการควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาสุขภาพและเวลเนสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งงานนี้ถือเป็นเวทีนานาชาติด้านกีฬาสุขภาพและเวลเนสและยืนยันเดินหน้าสนับสนุนโครงการสำคัญอาทิสมาร์ทเนชั่นแนลสปอร์ตพาร์คการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่ EEC และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพของอาเซียนภายหลังพิธีเปิดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกเป็นประธานในพิธีลงนามถือข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและ National Institute of Fitness and Sport in Kanoya ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมและยกระดับศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอน และบุคลากรกีฬาของทั้งสองประเทศพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวเพื่อผลักดันวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ3สโมสรประกอบไปด้วยราชบุรี FC ราศีสลัยยูไนเต็ดและ PT ประจวบ FC ในการลุ้นรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี Best Developing Club 2025ถึง2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันพรุ่งนี้ที่ห้องประชุม Pavilion A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครอาชิตพลคีรีรมศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจากสโมสร SSV Ulm 1846ในศึกฟุตบอลดิวิชั่น4ของเยอรมนีได้รับโอกาสลงสนามในช่วงครึ่งหลังของเกมอุ่นเครื่องที่ต้นสังกัดเอาชนะ TSV Bag ทีมจากลีกระดับ6ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ก่อนที่ทีมจะเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองโอเบิร์สตาวเฟนเกมดังกล่าวเจ้าไม้มีโอกาสลุ้นทำประตู2ครั้งแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ถึงแม้จะยังไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูในเกมนี้แต่อาทิตพลคีรีรมยังคงมีบทบาทในเกมรุกของต้นสังกัดและสามารถสร้างโอกาสจบสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนับเป็นสัญญาณที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นกับทีมต่อไปเนมาร์ซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีประกาศอำลาทีมชาติบราซิลหลังทัพแซมบ้าแพ้นอร์เวย์1ประตูต่อ2ตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026สำหรับเนมาร์ลงสนามให้ทีมชาติบราซิลไปทั้งหมด130นัดยิงไป80ประตูกับอีก59แอสซิสต์และลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย4สมัยในปี2014 2018 2022และ2026ทำไปทั้งหมด9ประตูปุริภัทรสอนการรายงาน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางและธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวัชระเวที
10: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติพรหมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติพรหมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกรรมและพินโยรุ่งสมัย

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นพานที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้พานแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะรายการศาลาวรรณกรรมได้นำคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคนละฟากกระดานหมากรุกประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงค่ะผ่านการเล่าเรื่องผ่านตัวละครพ่อและลูกชายค่ะที่กำลังเล่นหมากรุกกันอยู่เชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกด้วยกันค่ะทำไมเทวินจะไม่รู้ว่าหมากสีขาวตัวหนึ่งระเหตุหายไปจากกระดานหากเป็นผลไพ่ไร้ค่าอย่างเบี้ยเขาอาจจดจำจำนวนแน่ชัดไม่ได้หายไปสักตัวไม่ถึงกับทำให้นึกเอะใจสงสัยทว่าหมากที่หายไปเป็นตัวกวีนตัวหมากซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างมากที่สุดในเกมหมากลูกสากลมีหรือเขาจะจำไม่ได้ว่าหมากตัวนั้นยังไม่ถูกกินไปมันไม่ควรลงไปนอนตะแคงเค้เก้อยู่ข้างกระดานอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้อ้าวทำไมตัวกวีนของพ่อไม่อยู่บนกระดานชายหนุ่มเอ่ยถามลูกชายออกไปตรงๆก็ผมกินกวีนพ่อไปแล้วไงจำไม่ได้หรือมาวินตอบฉะฉานชัดถ้อยชัดคำตอนไหนเมื่อกี้นี้ไงก่อนพ่อลุกไปคุยโทรศัพท์ในห้องน่ะพ่อเล่นหมากรุกกับผมไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่ยอมตั้งใจเล่นก็เลยเดินพลาดถูกผมกินกวีนได้ยินคำตอบแล้วเขาจ้องหน้าลูกชายนิ่งมาวินไม่ยอมสบสายตาทำทีหัวเราะกบเกื่อนแก้เกอ้อแกอาจเล่นละครตบตาเด็กวัยเดียวกันได้แต่ไม่อาจทำเช่นนั้นได้กับพ่อซึ่งเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดหรือต่อให้ท่าทีของลูกชายไม่ส่อเขารอยพิรุธเทวินก็จำได้แม่นชัดอยู่ดีว่าตัวกวีนของเขาไม่ได้ถูกกินไปอย่างที่ลูกว่าราว15นาทีก่อนหมากสีขาวตัวนั้นยังอยู่แถวกลางกระดานตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องงานออกแบบซึ่งว่าจ้างให้เขาทำเขาคุยกับเพื่อนไปพร้อมๆกับเล่นหมากรุกกับลูกชายอยู่ครู่หนึ่งก่อนบอกให้ลูกชายนั่งรอแล้วผละลุกจากกระดานหมากมาวินแสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นถอนใจเฮือกเสียงดังออกมาชายหนุ่มไม่ได้ใส่ใจอาการของลูกเดินเข้าห้องนอนไปคุยธุระต่อกลับออกมาอีกทีตัวกวีนของเขาก็หายลงไปอยู่ข้างๆกระดานเสียแล้วโอเคพ่อคงมัวคุยแต่โทรศัพท์เพลินเลยถูกกินกวีนไปไม่รู้ตัวชายหนุ่มตัดสินใจเอ่ยออกไปอย่างนั้นก็ใช่ไงผมบอกแล้วลูกชายหัวเราะล่าเทวินไม่อยากก่อความขัดแย้งกับลูกในห้วงยามเช่นนี้ไม่ต้องการสร้างปัญหาเพิ่มให้ชีวิตอีกแม้เล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามเขารู้ตัวว่ารับมือกับลูกไม่ได้เก่งนักมาวินสนิทกับแม่ของแกมากกว่าชายหนุ่มเลือกจะพูดตัดบทและเล่นหมากรุกต่อไปในเมื่อไม่มีประจักษ์พยานชัดเจนว่าลูกแอบหยิบตัวกวีนออกจากกระดาน
คงต้องยอมยกประโยชน์ให้จำเลยไม่มีทางที่เขาจะหาหลักฐานใดมามัดตัวลูกชายได้เลยในห้องนั่งเล่นไม่มีกล้องวงจรปิดคอยจับภาพไม่เหมือนบนท้องถนน

ชายหนุ่มลองเล่นเกมหมากรุกสากลกับลูกชายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ราว2 ทุ่มแล้วกระดานหมากรุกพลาสติกใหม่กริบถูกหยิบออกมาวางแผ่อยู่บนพื้นกลางห้องนั่งเล่นพื้นผิวมันวาวแบ่งออกเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมขาวสลับดำรวมแล้ว64 ช่องเทวินสั่งซื้อกระดานหมากรุกครบชุดมาจากแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ใหญ่ยักษ์เพิ่งสั่งไปเมื่อวันวานมาวินบอกว่าลงจากรถตู้รับส่งนักเรียนตอนบ่ายวันนี้ก็เห็นกล่องพัสดุวางอยู่ภายในรั้วบ้านแล้วลูกชายวัย8 ขวบของเขาอดรนทนไม่ไหวจนต้องแกะกล่องออกดูก่อนพ่อกลับมาถึงระยะหลังแทบไม่มีกล่องพัสดุมาส่งที่บ้านเด็กชายลองเขย่ากล่องและเดาได้ว่าของข้างในคือกระดานหมากรุกที่พ่อตั้งใจสั่งซื้อมาเล่นด้วยกันชายหนุ่มเริ่มต้นสอนลูกเล่นหมากรุกตามที่ได้สัญญิงสัญญาไว้เขานั่งอยู่ฟากหนึ่งตรงหน้าตัวหมากสีขาวลูกชายนั่งอยู่อีกฟากฝั่งตัวหมากสีดำก่อนเริ่มเล่นเทวินถามลูกชายว่าอยากเล่นด้วยตัวหมากสีขาวเหมือนอย่างเคยใช่ไหมเขาจำได้ว่าตอนเล่นหมากฮอตกับแม่ของแกมาวินเลือกใช้หมากสีขาวโดยตลอดทว่าคราวนี้ลูกชายกลับบอกว่าอยากใช้ตัวหมากสีดำมากกว่าชายหนุ่มไม่รู้ว่ามีในความหมายอันใดซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ความนึกคิดของลูกหรือไม่กระนั้นเขาก็ปล่อยให้ลูกเลือกสีตัวหมากตามใจชอบมาวินเล่นเป็นตะหมากฮอตเช่นเดียวกับมาริสานั่นเป็นหนึ่งในเกมซึ่งแม่กับลูกเล่นด้วยกันก่อนเข้านอนอยู่บ่อยๆทั้งเสียงหัวเราะล่าเริงและเสียงบ่นยังหงุดหงิดงอแงมักดังขึ้นเป็นระยะจากห้องนั่งเล่นช่วงหัวค่ำหากเล่นหมากฮอตแล้วแพ้มาวินจะไม่ยอมเข้านอนง่ายๆแกจะเซาซีคนเป็นแม่ขอเล่นต่ออีกตาและอีกตาจนกระทั่งตัวเองชนะนั่นละจึงวิ่งปลอเข้าห้องนอนไปได้เทวินไม่ชอบเล่นหมากฮอตเขารู้สึกมันเป็นเกมกระดานอันน่าเบื่อแทบไม่ต้องใช้มันสมองหมากแต่ละกระดานจบเกมอย่างรวดเร็วเมื่อลูกชายมาชวนเล่นหมากฮอตเขาจึงเสนอให้ลองเล่นหมากรุกแทนรับปากกับลูกว่าจะรีบสั่งซื้ออุปกรณ์หมากรุกจากร้านค้าออนไลน์มาลองเล่นด้วยกันเขาบอกลูกว่าหมากรุกเล่นสนุกกว่าเป็นไหนๆบางค่ำพ่อไม่ว่างยังหาเล่นเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตได้ไม่ยากชายหนุ่มเคยอ่านเจอจากที่ไหนสักแห่งด้วยว่าหมากรุกช่วยพัฒนากระบวนการคิดของเด็กๆได้เป็นอย่างดีโดยว่าเป็นเกมกระดานซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างรัดกุมแยบยลวิธีเดินหมากอาจยุ่งยากซับซ้อนกว่าหมากฮอตแต่ชายหนุ่มเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับลูกชายเด็กๆมักจดจำสิ่งละอันพันละน้อยได้แม่นยำกว่าผู้ใหญ่อีกอย่างมาวินยังเป็นเด็กฉลาดหัวไวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ตัวหมากรุกฝั่งละ16ตัววางเรียงกันอยู่บนกระดานแถวล่างสุดไล่จากขวาไปซ้ายคือเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือส่วนแถวบนเป็นเบี้ยล้วนๆทั้ง8ตัวหมากอีกฝั่งวางเรียงลำดับเหมือนกันผิดก็แค่ตัวคิงกับควีนวางตรงข้ามในตำแหน่งเผชิญหน้ากันไม่ใช่สลับซีกซ้ายขวาเทวินเลือกจะเรียกชื่อตัวหมากเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์บ้างเรียกตามชื่อตัวหมากลูกไทยบ้างแล้วแต่ถนัดปากเขาสอนลูกว่าก่อนอื่นต้องจดจำกติกาให้ได้ว่าหมากแต่ละตัวเดินอย่างไรหมากลูกไม่ได้เดินทะแยงเหมือนกันหมดอย่างหมากฮอตตัวหมากแต่ละตัวล้วนมีรูปแบบการเดินเฉพาะของตัวเองชายหนุ่มอธิบายพร้อมเดินตัวหมากให้ลูกดูเป็นตัวอย่างไปด้วยคิงคือตัวหมากสำคัญที่สุดบนกระดานเปรียบเสมือนพระราชาในกองทัพแต่ละฝ่ายมีคิงตัวเดียวเดินได้ครั้งละหนึ่งช่องรอบตัวทั้ง8ทิศเป้าหมายของการเล่นหมากรุกคือหาทางไล่ต้อนคิงของอีกฝ่ายให้จนมุมพร้อมพยายามปกป้องคิงของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยคิงของใครเสียท่าหมดตาเดินก่อนจะเป็นฝ่ายปราชัยในกระดานนั้นควีนเป็นเหมือนพระราชินีมีเพียงตัวเดียวเหมือนกันกับคิงเดินกี่ช่องก็ได้ทั้ง8ทิศทางรอบตัวถือเป็นตัวหมากเก่งกาจที่สุดบนกระดานควีนของใครถูกกินก่อนโอกาสแพ้หมากตานั้นย่อมมีสูงบิชอปเทียบได้กับหัวหน้านักบวชมีฝ่ายละ2ตัวเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวทะแยง4ทิศรอบตัวเหมือนหมากฮอตที่เข้าฮอตแล้วม้าเปรียบเหมือนอัศวินหรือทหารม้าในกองทัพมีฝ่ายละ2ตัวเท่าบิชอปรูปแบบการเดินแปลกประหลาดไม่เหมือนใครคือเดินไกว้เฉียงคล้ายรูปตัวแอลจึงเดินข้ามหัวตัวหมากตัวอื่นได้ส่วนเรือเทียบได้กับทหารเรือมีอยู่2ตัววางริมสุดของกระดานด้านซ้ายและขวาเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวตรงทั้ง4ทิศซ้ายขวาหน้าหลังควีนเดินเหมือนเอาเรือกับบิชอปมารวมร่างกันเลยมาวินว่าขึ้นอย่างนั้นเทวินทึ่งในใจลูกชายของเขาฉลาดเฉลียวและเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าที่คิดไว้เสียอีกอธิบายไม่กี่คำก็เหมือนแกพอเข้าใจรูปแบบการเดินของหมากแต่ละตัวแล้วชายหนุ่มนึกถึงตัวเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นเขาเริ่มหัดเล่นหมากลูกไทยมาก่อนโดยมีเพื่อนคนหนึ่งสอนให้กว่าจะจดจำวิธีเดินของหมากแต่ละตัวได้ต้องใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะรูปแบบการเดินของม้าซึ่งมักสร้างความงุนงงให้คนเพิ่งหัดเล่นพูดถึงตัวหมากระดับสูงครบถ้วนแล้วชายหนุ่มชี้ไปที่ตัวเบี้ยทั้ง8ตัวบ้างบอกกับลูกว่าเบี้ยเปรียบเหมือนไพ่พลทหารราบชั้นล่างในกองทัพในตาแรกที่เดินเบี้ยจะเลือกเดินไปข้างหน้า1ช่องหรือ2ช่องก็ได้จากนั้นจะเดินตรงได้ทีละช่องเท่านั้นส่วนเวลากินหมากตัวอื่นเบี้ยจะกินในแนวทะแยงเรื่องสำคัญคือเบี้ยตัวไหนเดินตะลุยไปถึงช่องกระดานสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามได้จะมีสิทธิ์กลายร่างเป็นหมากตัวไหนก็ได้ยกเว้นคิงคนเล่นหมากลุกส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเบี้ยเป็นควีนด้วยกันทั้งนั้นเปรียบกันแล้วการเดินเบี้ยไปจนสุดกระดานในเกมหมากรุกก็คล้ายกับการเข้าฮอตในหมากฮอตนั่นเองชายหนุ่มอธิบายให้ลูกชายฟังต่ออีกว่าหมากรุกไม่ได้กินกันโดยการเดินข้ามเหมือนหมากฮอตที่ลูกคุ้นเคยแต่จะกินตัวหมากอีกฝ่ายด้วยการเดินไปทับตำแหน่งหรือแทนที่หมากทุกตัวกินกันได้หมดแม้แต่พระราชาบนกระดานก็อาจถูกไพ่พลชั้นต่ำรุกล้อมจนพลาดท่าได้ถ้าเราเดินหมากไปอยู่ในตำแหน่งที่จะกินคิงของอีกฝ่ายเราต้องพูดว่าลุกให้อีกฝ่ายรู้ตัวฝ่ายตรงข้ามก็ต้องหาทางแก้ไม่ให้คิงถูกกินหรือถ้าเราเดินหมากเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถกินคิงของอีกฝ่ายพร้อมกับหมากตัวอื่นในคราวเดียวกันได้จะเรียกว่าลุกคาดเมื่อถูกลุกคาดเราก็ต้องหาทางหลบเลี่ยงหรือป้องกันแต่หมากอีกตัวก็มักถูกกินฟรีผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลูกชายของเขายกมือเกาหัวทำหน้ามุยไม่เป็นไรลูกมาวินไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนไม่แปลกหรอกที่ยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นค่อยๆสอนกันไปสักพักก็จะเล่นเป็นและสนุกเอง
ครั้นผ่านชั่วโมงแรกของเกมหมากรุกสากลลูกชายของเขาก็จดจำรูปแบบการเดินของตัวหมากได้อย่างแม่นยำแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้วิธีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามไม่รู้จักผูกหมากป้องกันไม่ให้ถูกกินเปล่าไม่สนใจรุกไล่ตัวคิงของพ่อด้วยซ้ำเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหาทางเดินเบี้ยมาสุดกระดานฝั่งพ่อให้ได้หมากรุกทุกกระดานจึงจบลงอย่างรวดเร็วโดยเทวินเป็นผู้ชนะอย่างที่ควรเป็นบางกระดานเพียงขยับเดินไม่กี่ครั้งตัวคิงของมาวินก็จนมุมพ่ายแพ้ชายหนุ่มสอนลูกว่าแกควรขยับเบี้ยเปิดทางให้คิงมีช่องหนีบ้างไม่อย่างนั้นอาจหมดตาเดินอย่างรวดเร็วจากการถูกรุกโดยควีนบิชอปหรือม้าในหมากกระดานที่6หรือไม่ก็7นั่นเองที่เพื่อนของเขาโทรศัพท์มาหาหลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเสร็จสับเทวินก็พบว่าตัวควีนไม่อยู่บนกระดานหมากลุกเสียแล้วตัวควีนที่หายไปทำให้หมากลุกกระดานนี้กินเวลาเนิ่นนานกว่าเดิมชายหนุ่มไม่ต่อความยาวสาวความยืดเกี่ยวกับควีนตัวนั้นอีกตั้งใจเดินหมากต่อไปตานี้ควรเป็นตาสุดท้ายสำหรับค่ำวันนี้ตอนนี้3ทุ่มครึ่งแล้วเลยเวลาเข้านอนของลูกมาครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้มาวินต้องรีบตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดียวกับทุกวันผ่านไปสักพักเทวินก็ขยับเคลื่อนม้าไปรุกคาดคิงของลูกชายมาอีกตัวซึ่งติดร่างแหบังเอิญเป็นควีนเสียด้วยตัวคิงอยู่ในระยะลุกของม้าอยู่แล้วมาวินยังเดินควีนสุ่ม4สุ่ม5เข้ามาอีกได้ยินพ่อพูดว่ารุกคาดแกยังทำหน้าตาเหลือหลาชายหนุ่มต้องอธิบายว่าทั้งคิงและควีนของลูกชายเดินเข้ามาอยู่ตรงช่องทางเดินของม้าในตาถัดไปด้วยกันทั้งคู่ตัวม้าไม่มีหมากอะไรมาขวางทางได้มาวินทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องขยับคิงหนีแล้วปล่อยให้ควีนถูกกินคิงกับควีนของลูกชายอยู่ห่างกันสองช่องจะเดินคิงมาผูกควีนเพื่อกินม้าคืนบ้างก็ทำไม่ได้มาวินเริ่มหน้ามุยหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกบ่นพึมพำงี่เง่าอย่างไม่สบอารมณ์เคยได้ยินคำว่าเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไหมล่ะมันเป็นแบบนี้แหละตอนนี้ต่างคนต่างเสียกวีนเหมือนกันแล้วนะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาคล้ายยิ่งกระตุ้นอารมณ์ขุ่นมัวของลูกชายสีหน้ามาวินดูบูดบึ้งยืนฟันบนกัดริมฝีปากล่างแกจงใจเดินตัวหมากที่เหลืออย่างกระแทกกระทันประชดประชันไม่กี่นาทีหลังจากนั้นตัวคิงของลูกชายก็ใกล้ถูกต้อนเข้ามุมอับม้าสองตัวกับเรืออีกตัวของเทวินตีขนาบรุกประชิดเข้าไปเรื่อยๆมาคามาเหวอะไรไม่รู้ไม่เห็นสนุกเหมือนหมากฮอตที่เล่นกับแม่เลยมาวินแผ่เสียงขึ้นชายหนุ่มไม่เคยได้ยินลูกชายพูดคำหยาบคายทำนองนี้มาก่อนแล้วลูกชายก็ทำในสิ่งที่เทวินไม่คาดคิดจะได้เห็นแกยื่นมือยกกระดานหมากลูกรอยสูงจากพื้นเทตัวหมากบนกระดานถลายลื่นลงมากระจายเกลื่อนก่อนคว่ำกระดานลงกระแทกพื้นดังปังคันแล้วมาวินก็วิ่งหนีจากห้องนั่งเล่นผุบหายเข้าไปในห้องนอนของตัวเองตกตะลึงนิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพยายามข่มใจไม่ให้เกรี้ยวโกรธไปตามอารมณ์ลูกนั่งระบายลมหายใจเข้าออกช้าๆอยู่ในห้องนั่งเล่นอันเงียบเชียบครู่ใหญ่สุดท้ายเทวินตัดสินใจลุกขึ้นยืนสืบเท้าก้าวเนิบๆตรงไปยังห้องนอนของลูกมาวินไม่ได้ล็อกประตูไว้เขาแง้มบานประตูเปิดเบาๆเห็นลูกนอนนิ่งอยู่บนเตียงเปลือกตาหลุบปิดแต่เขารู้ดีว่าลูกชายยังไม่หลับหมากรุกมันก็มีกติกาของมันแต่มาวินไม่ยอมทำตามกติการู้ไหมว่าลูกทำตัวเหมือนใครน้ำเสียงของชายหนุ่มฟังดูหม่นเศร้าทั้งที่ไม่จงใจให้เป็นเช่นนั้นลูกชายไม่ได้ลืมตาหันมามองแต่เขารู้อีกเช่นกันว่าแกรอฟังสิ่งที่พ่อกำลังพูดก็เหมือนคนขับรถกระบะคันนั้นไงเป่งถ้อยคำนั้นออกไปแผ่วเบาแล้วเทวินก็ปิดประตูห้องนอนของลูกชายปล่อยแกไว้ในความเงียบงันลำพัง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคนละฟากกระดานหมากรุกยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมย้ำทุกหน่วยงานรายงานผลทุกเดือนจนสิ้นสุดฤดูฝน
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและการรับมือภัยแล้งในอนาคตโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ชี้แจงแทนกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนทั้งการจัดหาพื้นที่รับน้ำหรือโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งควบคู่การเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนทั้งการคาดการณ์และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงการเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์การตรวจสอบคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่พร้อมกันนี้รัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกวันที่5ของเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามและประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงและแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงาน
0: คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครคาดจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ภายในสัปดาห์นี
5: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้รายงานสรุปการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้ง50เขตภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่พบมาวิเคราะห์พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและวางแผนป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ที่สุดจุฑามรักษาพันธ์รายงาน
0: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานการจัดงานเครือข่ายชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3โดยมีนายสุภพ

0: คงชาวแลนด์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567ณดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ซึ่งการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3มีกำหนดจัดสร้าง3ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2571และจะประดิษฐานในพื้นที่เดียวกับพระมหาธาตุณพระเมธนีดลหรือเจดีย์องค์พ่อสร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหาธาตุณพระพลภูมิสิริหรือเจดีย์องค์แม่สร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: าะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต
1: แสงพระธรรมนำใจให้พ้นทุกข์แสงพระธรรมนำสุขทุกสมัยแสงพระธรรมส่องสว่างกลางดวงใจแสงพระธรรมนำสุขให้สงบเย็นขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านที่รับชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์สดและรับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทภูเก็ตผ่านคลื่นความถี่ทาง FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ในขณะนี้รายการธรรมะเพื่อชีวิตให้ข้อคิดเตือนใจวันนี้อาตมาภาพพระอมิจิตอธิปัญโยได้เวียนมาบรรจบพบปะกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่6กรกฎาคมและในค่ำคืนนี้ในเวลาประมาณ21นาฬิกาคณะญาติโยมทั้งหลาย FC ทั้งหลายที่ติดตามในรายการไม่ว่าจะเป็นปราณีตลาดสดบ้านเคียนหรือว่าโยมจ๋ายและในหลายท่านที่ไม่เอ่ยนามก็มีท่านติดตามอยู่ตลอดเวลาก็ขออนุโมทนาในค่ำคืนแห่งการฟังธรรมก่อนที่จะหลับก่อนที่จะนอนพระท่านก็จะให้พรเป็นสุขเป็นสุขหลับก็มีความสุขตื่นก็มีความสุขจะทำอะไรก็มีความสุขฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพจะนำในเรื่องราวมากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังคือโลกธรรม8ในโลกธรรม8ประการนี้ญาติโยมทั้งหลายเราทุกคนในโลกบนนี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วจะดำเนินชีวิตอย่างไรเมื่อถูกนินทาจะปฏิบัติตนอย่างไรตามหลักธรรมโลกกระทำ8ประการนี้มีความหมายและมีความละเอียดอยู่ในตัวเราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังติดหูติดตาติดใจกันมาตลอดในเรื่องของโลกธรรม8ในความหมายของโลกธรรมคำว่าโลกธรรมแปลว่าธรรมประจำโลกถ้าแปลให้ตรงความหมายก็แปลว่าเรื่องของโลกเรื่องราวธรรมชาติที่เกิดขึ้นประจำโลกใครๆก็ต้องพบเจอหลีกเลี่ยงไม่ได้เราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องเจอด้วยกันทั้งนั้นเช่นเรื่องของทะเลก็มีคลื่นน้ำซัดเข้าฝั่งการที่คลื่นน้ำซัดเข้าฝั่งนั้นก็เป็นเรื่องของทะเลเรื่องของทุ่งนาก็มีคันนามีท้องทุ่งนาเรื่องของป่าไม้ก็มีต้นไม้น้อยใหญ่มีเถาวัลย์เป็นต้นเรื่องของภูเขาก็มีดินมีหินอะไรต่างๆเป็นต้นจะเห็นได้ว่าเรื่องของทะเลเรื่องของทุ่งนาเรื่องของป่าไม้และภูเขาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ในเรื่องของโลกธรรมนี้เกิดขึ้น โดยที่เรานั้นต้องสร้างขึ้นมาเรื่องของโลกธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกอยู่นี่และสัตว์โลกนั้นก็ย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นๆที่เรียกว่าโลกธรรม8จะมีอยู่ด้วยกัน8อย่างในอย่างที่1คือได้ลาภ2ได้ยศ3ได้รับสรรเสริญ4ได้ความสุขสิ่งเหล่านี้คือเรียกว่าสิ่งที่น่าพึงพอใจใครๆก็อยากได้ใครๆก็ชอบและอีกอย่างหนึ่งที่ว่า1เสื่อมลาภ2เสื่อมยศ3ถูกนินทา4และคือทุกข์ที่เรียกได้ว่าสิ่งที่ไม่พึงพอใจไม่มีใครอยากจะได้ในสิ่งนี้ถ้าจัดเป็นคู่แล้วก็จะได้กันอยู่4คู่1ได้ลาภเสื่อมลาภ2ได้ยศเสื่อมยศ3ได้สรรเสริญและถูกนินทา4ได้สุขได้ทุกข์นี่เป็นของคู่กันที่เราได้เรียกกันว่าโลกธรรม8ประเภทของโลกธรรม8นั้นจัดอยู่ด้วยกัน2หมู่2หมวด1คืออิทธารมณ์ในเรื่องของอิทธารมณ์นี้คืออารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพึงพอใจได้แก่ลาภยศสรรเสริญและสุขสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรานั้นขวนขวายกระตือรือร้นในชีวิตของเราวิ่งเต้นหาและ2อนิจฐารมณ์ในอนิจฐารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่ปรารถนาไม่พึงพอใจได้แก่เสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาและก็มีความทุกข์สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครอยากเจอแต่ต้องเป็นไปตามกฎทุกคนก็ต้องเจอญาติโยมทั้งหลายจะเจอด้วยวิธีใดจะเจอด้วยทางใดทุกคนก็ต้องเจออยู่แล้วในปัญหาอุปสรรคของชีวิตดำเนินความในข้อที่หนึ่งที่ว่าได้ลาภเสื่อมลาภในคู่ที่หนึ่งได้ลาภเสื่อมลาภนั้นคำว่าลาภนั้นคืออะไรญาติโยมทั้งหลายถ้าเราเห็นและความทำความเข้าใจความลาภคือการสิ่งที่มันเกิดขึ้นลาภในทางธรรมไม่ได้หมายถึงว่าโชคลาภอันเกิดจากการถูกหวยรวยเบอร์เพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงผลประโยชน์หรือสิ่งของทรัพย์สินเงินทองเครื่องใช้ต่างๆเป็นต้นนี่ก็เรียกว่าเป็นลาภเราได้มาซึ่งสิ่งอันหนึ่งอันพึงพอใจคือใครได้สิ่งใดมาแล้วครั้นสิ่งนั้นจัดว่าเป็นลาภหรือพูดอย่างชาวบ้านเราว่าได้ลาภการที่เราได้จัดว่าเป็นลาภนั้นหรือว่าจัดว่าไม่ได้จัดว่าเป็นลาภคือการที่เราได้มาสิ่งอันพึงพอใจเราก็มีความพึงพอใจได้นะจากสิ่งนั้นนั่นคือจัดว่าเป็นลาภสิ่งที่เราไม่อยากได้แต่มันได้นั่นคือเรียกว่าเป็นลาภรอยหรือเรียกว่าเป็นเคราะห์ดีลาภมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนบางครั้งบางทีบางเวลาเป็นบางครั้งบางทีบางเวลาแต่ไม่เวลาดีเสมอไปเมื่อมีลาภแล้วก็ต้องมีการเสื่อมลาภคือวันดีคืนดีข้าวของ ที่เราหามาได้บางทีมันอาจชำรุดเสียหายหรือว่าธุรกิจขาดทุนทรัพย์สินเงินทองหายไปนั่นคือการเสื่อมราบเมื่อมีการเสื่อมราบแล้วเราทำอย่างไรคือเราต้องทำใจของเรานั้นให้สงบดังมีนิทานเรื่องหนึ่งที่ว่ามีลาภเกิดขึ้นแล้วลาภของเขานั้นเสื่อมไปโดยเพียงข้ามคืนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นแหวนแก้วแหวนวิเศษของท่านเศรษฐีแหวนวิเศษของท่านเศรษฐีกาลละครั้งหนึ่งณเมืองพาราณสีมีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อว่าอานนท์เขาเป็นคนขยันขันแข็งจนร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีเพราะเหตุใดอยู่มาวันหนึ่งอานนท์นั้นได้ช่วยเหลือดวงวิญญาณของเทวดาองค์หนึ่งด้วยความเมตตาท่านลุกขเทวดาจึงได้มอบแหวนวิเศษวงหนึ่งให้เขาพร้อมกับคำพูดที่กำชับว่าแหวนวงนี้จะนำลาภรอยและโชคลาภมหาศาลมาให้ท่านแต่เจ้าจงจำให้ดีว่าวันใดที่เจ้าได้ราบอย่าเหลิงตัวและวันใดที่ราบนั้นได้หายไปจงอย่าฟูมฝ่ายนี่คือคำเตือนของเทวดาที่รักษาแหวนวงนั้นให้กับนายอานนท์ในช่วงเวลาขาขึ้นคือได้ราบอันเกิดขึ้นแล้วหลังจากได้แหวนมาแล้วไม่ว่าจะหยิบอะไรจะทำอะไรอานนท์ก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดมีเงินซื้อที่ดินที่นาซื้อทองคำทรัพย์สินเงินทองหาได้ง่ายลงทุนค้าขายเกลือก็คล่องแคล่วเขาฟันกำไรมหาศาลจากเงินเป็นพ่อค้าหากำไรเงินทองไหลมาเทมาจนกลายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองพาราณสีนี่คือว่าได้ลาภมากเข้ามากเข้าจิตใจของอานนท์ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากคนอ่อนน้อมถ่อมตนกลายเป็นคนเย้ยหยิ่งจองหองเริ่มดูถูกดูหมิ่นคนจนและคิดว่าตนเองนั้นมีร่ำรวยแล้วมีกินมีใช้ตลอดชีวิตแล้วเขาก็เย้ยหยิ่งดูถูกคนยากจนอวดว่าตนเองรวยว่าตนเองมีหัวเราะเยาะเย้ยกับคนที่ยากจนและคนที่หาเงินได้น้อยกว่าตนเองขณะเดียวกันในช่วงขาลงลาบเสื่อมในพริบตาวันเวลาผ่านไปคลังสินค้าของอานนท์ถูกไฟไหม้ครอบวอดหายในคืนเดียวไม่ว่าจะเป็นเรือขนส่งสินค้าของเขาก็ถูกน้ำทะเลพัดพาจมลงไปในค่ำคืนนั้นทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่หามาได้ไฟไหม้เพียงข้ามคืนเดียวจากคนที่เป็นมหาเศรษฐีมั่งมีมั่งคั่งอานนท์กลับเหลือเพียงแต่ตัวกับเสื้อผ้าที่ติดตัวบ้างเก่าๆที่รอดจากการที่ไฟไหม้ในความหวังความสิ้นหวังนั้นก็ล้มละลายเหลือแค่แหวนวงเดียวอานนท์นั้นก็ค้นคิดว่า เหลือแค่แหวนวงเดียวก็เอามือมาถูแหวนของตนขณะที่ถูแหวนนั้นก็มีเทวดาออกมาว่าเจ้าไม่รักษาคำมั่นสัญญาขณะที่จะเป็นเศรษฐีแล้วจะมีวาจาอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนหวานและจะไม่ดูถูกดูแคลนใครดูถูกดูแคลนคนจนด้วยเหตุนี้คำพูดของอานนท์ทำให้เป็นการล้างผ่านตนเองทำให้ตนเองนั้นต้องหายนะในค่ำคืนจะแล้วอานนท์นั้นก็เทวดานั้นก็ให้พรกับอานนท์จงเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนและจงเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการหาเลี้ยงชีพหลังจากนั้นอานนท์ไม่เผลอสติมีปัญญาพิจารณาอยู่ตลอดเวลาและเขาก็ทำมาหากินถึงไม่ขนาดเป็นเศรษฐีแต่ก็ยังพอมีพอกินด้วยเหตุที่ตนเองสำนึกผิดในการที่ตนเองนั้นได้ดูแคลนคนอื่นเสร็จแล้วคนนั้นก็ไปตามปกติเทวดาก็ไปอันก็ทำมาหากินตามปกตินิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเมื่อเรามั่งมีแล้วอย่าเย้ยหยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจงอ่อนน้อมถ่อมตนให้คนรักคนห่วงและสิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาซึ่งความสุขความพอใจพอดีและพอเพียงและในโลกธรรมข้อที่2หรือว่าคู่ที่2คือได้ยศเสื่อมยศคำว่ายศแปลว่าความเย้ยหยิ่งหรือว่าความดีเด่นความยิ่งหรือว่าเด่นหมายถึงความยิ่งของคนความดีของคนหรือว่าความเด่นของคนยศนั้นมีอยู่ด้วยกัน3อย่าง1และอิสริยศ2บริวารยศและ3เกียรติยศที่ใครๆทุกคนนั้นลิ้นรนหาไขว่คว้าหาในอิสริยศนี้คือความหมายถึงความเป็นใหญ่ในความเป็นใหญ่นี้ใครๆก็อยากได้อยากเป็นใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นยศนี้คือเช่นยศทหารยศตำรวจยศตำแหน่งการปกครองของบ้านของเมืองของพลเรือนในสมณศักดิ์ฐานะตำแหน่งของพระสงฆ์ก็คือเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าคณะปกครองเป็นอิสระที่เหนือตนที่เรียกว่าอิสริยศสองบริวารยศคือหมายถึงการที่มีเพื่อนมากมีคนรักมากมีคนเคารพนับถือมากมีบริวารมีเพื่อนมีสหายไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดฝูงใดเป็นผู้ร่วมงานก็ดีเป็นคนที่นับหน้าถือตามากเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีบริวารมากอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นบริวารบริวารยศมาพร้อมกับยศและบริวาร3คือเกียรติยศในเกียรติยศนี้คือคนที่มีชื่อเสียงในการที่เรานั้นเกิดขึ้นด้วยมีอิสริยศและบริวารยศให้ทุกคนเคารพนับถือยศเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กฎของธรรมดาญาติโยมทั้งหลายสิ่งเหล่านี้มีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่ก็มีดับไปเพราะฉะนั้นในวันนี้เรากลายเป็นคนผู้มียศหรือว่าไรยศในวันนี้อาจจะมียศในวันข้างหน้าก็ได้ในทํานองเดียวกันผู้ไรยศในวันนี้อาจจะเป็นถ้าทําความดียิ่งขึ้นไปอาจจะเป็นผู้มียศในวันข้างหน้าตัวอย่างในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับเรื่องได้ยศและการเสื่อมยศเมื่อด้วยยศและเกียรติยศยศเป็นชั้นไหนญาติโยมทั้งหลายทุกคนที่ไขว่คว้าหากันยิ่งนัก ยศเป็นชั้นไหนภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยเป็นผู้มียศเป็นผู้อัญชนทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมด้วยเป็นผู้มีบริวารเป็นผู้ได้จีวรได้บิณฑบาตได้เสนาสนะและได้กีฬานุเภสัชบริขารในการกรอดในคราวเป็นสมณะเรียกว่ายศแล้วเกียรติล่ะเป็นสนไหนภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี่เป็นผู้มีอัญชนทั้งหลายเคารพสรรเสริญเกียรติคุณว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความฉลาดมีปัญญาเป็นพระหูสูตรมีถ้อยคำไพเราะมีปฏิภาณดีทรงจำพระสูตรบ้างทรงจำพระวินัยบ้างเป็นพระธรรมกถึกบ้างเป็นผู้มีการอยู่ป่าเป็นวัดบ้างเป็นผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดบ้างเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดบ้างเป็นผู้ถือพระไตรจีวรเป็นวัดบ้างเป็นผู้ได้อภิญญาสมาบัติบ้างเป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญารัตนสมบัติบ้างในการกลอนคือในคราวเป็นสมณะเรียกว่าเกียรติคำว่ายศและเกียรตินี่ในการกลอนของภิกษุย่อมเสื่อมไปมีคำว่าสมัยต่อมาเมื่อพระภิกษุเหล่านั้นบอกคืนกับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คือการลาสิกขาเวียนมาเป็นคฤหัสถ์ยศและเกียรตินั้นย่อมเสื่อมไปสิ้นไปสูญไปหมดไปเพราะฉะนั้นยศทั้งหลายถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาคำว่ายศและเกียรติยศเกิดขึ้นได้และก็เสื่อมไปได้หมดไปได้นี่คือในข้อที่คู่ที่สองคำว่ายศและเสื่อมยศในโลกธรรม8ในคู่ที่3คือว่าได้รับการสรรเสริญและถูกนินทาคำสรรเสริญนี้การกล่าวถึงความดีเรากล่าวถึงความดีของใครแล้วต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามเรียกว่าเขาสรรเสริญเราโดยทำนองเดียวกันถ้าใครกล่าวถึงความดีของเราเขาเรียกว่าสรรเสริญเราส่วนนินทาได้แก่การพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นในที่รับหลังก็ตามต่อหน้าก็ดีเช่นการพูดถึงความผิดของใครที่รับหลังเขาเรียกว่านินทาการนินทานี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครอยากเจอถ้าเราเป็นผู้ถูกนินทาพอได้ยินรับหลังแล้วก็โกรธให้เขาเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีใครถูกไม่มีใครที่จะว่าไม่ถูกนินทาดังสุภาษิตที่ว่านัตถิโลเกอานินทัตถิโตแปลเป็นเนื้อในใจความที่ว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเหมือนดังบทกลอนที่ว่าอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้แต่องค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาเป็นคำกลอนสอนใจให้คลอนให้ควรคิดระวังจิตระวังใจไม่ถือสาอย่าโกรธเคืองเรื่องร้ายใส่อุรา ใครจะว่าช่างเขาเราไม่โกรธนี่คือเราคิดว่าคนนินทาเป็นเรื่องของเขาเราไม่ผิดสักอย่างเราทำความดีสักอย่างเราก็มีความสุขนี่คือคู่ที่3ที่ว่าได้สรรเสริญแล้วก็ถูกนินทาต่อไปในคู่ที่4ที่ว่าได้สุขได้ทุกข์โลกธรรมคู่นี้เป็นคู่รวมยอดทำไมถึงว่ารวมยอดสภาพความเป็นอยู่ของคนเราทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายเมื่อว่าอย่างแล้วรวมยอดแล้วจะมาอยู่ในสองอย่างนี้คือสุขกับทุกข์แม้โลกธรรมคู่ต้นสามคู่การที่คนเราอยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญที่แท้จริงก็คืออยากได้ความสุขและที่พากันเกลียดความเสื่อมลาภเสื่อมยศและถูกนินทาที่แท้จริงนั้นก็คือเกลียดความทุกข์เห็นไหมล่ะญาติโยมทั้งหลายในโลกธรรม8นั้นจะมารวมอยู่ในสุขและทุกข์ข้อนี้ในโลกธรรมข้อนี้หมายถึงความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสารพัดอย่างในชีวิตของคนเราเหตุที่ทำให้เกิดสุขเช่นเรามีความแข็งแรงสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยมีความร่ำรวยนั่นแหละคือเรามีความสุขส่วนเหตุที่เกิดความทุกข์เช่นเราเจ็บป่วยเราไม่สบายเราถูกทวงหนี้หรือว่าเราถูกด่าถูกว่าหรือว่าถูกการพลัดพรากจากของรักของหวงนั่นคือเป็นความทุกข์ความทุกข์ที่ใครไม่อยากเจอไม่อยากพบก็คือความทุกข์อันเกิดจากการพลัดพรากจากของรักของหวงเรามีความรักความหวงแหนนั่นก็คือเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกคนฉะนั้นจึงกล่าวโดยสรุปแล้วในโลกธรรม8มีความสมหวังมีผิดหวังมีดีใจมีเสียใจมีสุขมีทุกข์เป็นสัจธรรมที่ทุกคนจะต้องผ่านพบในตามหลักของโลกธรรม8ฉะนั้นในโลกธรรมมีอยู่8อย่าง8ข้อนั้นที่กล่าวว่าข้อที่1เมื่อมีลาภคนเหล่านั้นก็อย่าใจฟูเพลิดเพลินจนขาดสติปัญญามันพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ยั่งยืนวันนี้มันอยู่กับเราวันหน้าอาจจะไปจากเราก็ได้ในข้อที่2ที่ว่ายศคนเราเมื่อมียศมีตำแหน่งก็มักจะเหลิงยิ่งพยองว่าเราต้องมีสติพิจารณาตามความเป็นจริงที่เขาให้ตำแหน่งเรามาในวันนี้เพราะเขาเห็นว่าเรามีประโยชน์ในวันข้างหน้ามีคนเก่งกว่าเราเราอาจจะหมดประโยชน์และเราก็อาจจะปลดจากยศนี้ได้สามในการที่สรรเสริญคนเราส่วนมากบ้าโยพอมีคนยอสรรเสริญเข้าหน่อยก็มักเหลิงหลงตัวเองคิดเข้าข้างตัวเองว่าเรานี้ต้องมีสติพิจารณาว่าเขายกย่องสรรเสริญในวันนี้อาจจะเป็นเพราะเขาได้ประโยชน์จากเราหรือไม่และสี่ในความสุขในยามที่มีความสุขเรามักจะประมาทเพลิดเพลินในสุข เราต้องใช้สติปัญญาพิจารณาไถ่ท้อให้ท่องแท้ว่าเหตุปัจจัยในวันข้างหน้าความสุขที่เราได้ในอยู่ในวันนี้อาจจะกลายเป็นความทุกข์ในวันข้างหน้าก็ได้เราอย่าประมาทในชีวิตของเรา5คือการเสื่อมลาภเมื่อขัดสนคนเรามักจะโทษโชควาสนาเราต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าเราขัดสนไม่มีลาภนี่เพราะอะไรเพราะเราทำหน้าที่ของเรานั้นดีที่สุดแล้วหรือยัง6คือการเสื่อมลาภเมื่อมียศมีคนนับหน้าถือตาแต่พอเสื่อมยศก็หมดคนที่นับหน้าถือตาเราก็ไม่ควรโศกเศร้าเสียใจควรพิจารณาด้วยสติปัญญาตามความเป็นจริงว่าเรามีประโยชน์เพราะเขานับหน้าถือตาเมื่อหมดราคาเขาก็ย่ำยีและ7นินทาทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครต้องการคนอื่นนินทาแต่ก็ไม่มีใครไม่ถูกนินทาทุกคนก็ต้องมีการถูกนินทาแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังถูกนินทาการนินทาเป็นโลกธรรมคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกและ8ความทุกข์ไม่มีใครในโลกนี้ที่ต้องการความทุกข์ทุกคนต่างปรารถนาความสุขแต่ความสุขหรือทุกข์เป็นโลกธรรมที่ทุกคนต้องผ่านพบที่ทุกคนต้องเจอเมื่อความทุกข์วิ่งเข้ามาหาเราต้องใช้สติพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเรากำจัดต้นตอของความทุกข์ได้ความสุขก็จะเกิดขึ้นแทนที่ในความทุกข์ของเราฉะนั้นในวันนี้จึงกล่าวโดยสรุปเป็นบทกลอนที่ว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์กันสุดท้ายและท้ายสุดในการบรรยายมาก็พอสมควรแก่เวลาอาตมาภาพจึงขออ้างเอาคุณงามความดีคุณพระศรีรัตนตรัยจงมาปกป้องคุ้มครองคณะญาติโยมที่ร่วมกันฟังธรรมมะในรายการธรรมะเพื่อชีวิตให้ข้อคิดเตือนใจในคืนวันนี้ในคืนนี้และขอให้ญาติโยมนั้นจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยคืออายุวันนะสุขภละปฏิภาณท่านาสารสมบัติคิดถึงประสงค์สิ่งใดที่เป็นไประชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอความคิดความปรารถนาของญาติโยมนั้นจงพลันสำเร็จทุกคนทุกท่านทุกประ

0: ประชาสัมพันธ
1: ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิย

0: พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและกระตุ้นรัฐมนตรีสร้างผลงานเพื่อประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นหรือโพลที่ระบุว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลลดน้อยลงร้อยละ5ว่ารัฐบาลน้อมรับผลสำรวจดังกล่าวเพื่อ นำมาเร่งแก้ไขปรับปรุงโดยประเมินสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสารของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทำให้ประชาชนยังไม่ทราบถึงผลงานเชิงบวกในหลายด้านอาทิตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ที่เติบโตขึ้นเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเสถียรภาพตลาดหุ้นไทยที่ยืนเหนือระดับ 1,600 จุดรวมถึงความเชื่อมั่นจากนานาชาติในการสนับสนุนประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำและตักเตือนไปยังรัฐมนตรีทุกกระทรวงให้เร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยการทำงานของคณะรัฐมนตรีจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักหากรัฐมนตรีคนใดไม่มีผลงานหรือไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อาจจำเป็นต้องมีการทบทวนความเหมาะสมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงคมนาคมเร่งประสานกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์โดยทุกแอปพลิเคชันต้องทำตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการหารือร่วมกับนายสันติปฏิพันธ์รัตน์นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รับจ้างสาธารณะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาวินมอเตอร์ไซค์และการบังคับใช้กฎหมายกับแอปพลิเคชันรับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะประเด็นการแก้ปัญหาวินเถื่อนการกำหนดอัตราค่าโดยสารการกวดขันกลุ่มขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะรวมถึงการเร่งรัดดำเนินคดีกับแอปพลิเคชันและคนขับที่มีพฤติกรรมสวมชื่อในระบบซึ่งสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างทำหนังสือประสานกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทั้ง50เขตเตรียมพร้อมเปิดประชุมรับลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์เพื่อขยายโอกาสและจัดระเบียบการให้บริการสำหรับกรณีการผ่อนผันให้คนขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนำรถมาวิ่งผ่านแอปพลิเคชันได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยกรมการขนส่งทางบกกำลังเร่งกำหนดหลักเกณฑ์การตัดแต้มบริษัทแอปพลิเคชันหากพบว่าปล่อยให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตมาขับขี่หรือมีพฤติกรรมรุนแรงคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้มาตรการตัดแต้มได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปพร้อมย้ำทุกหน่วยงานและทุกแอปพลิเคชันต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ทีมชาติสเปนพบโปรตุเกสเป็นคู่บิ๊กแมตช์รอบ16ทีมสุดท้าย
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้

0: มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างสเปนพบโปรตุเกสลงสนามเวลา2นาฬิกาซึ่งถือเป็นบิ๊กแมตช์ของรอบนี้สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเอาชนะออสเตรียมา3ประตูต่อ0โดยเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนด้านทัพฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเฉือนเอาชนะโครเอเชียมาแบบหืดจับ2ประตูต่อ1สภาพความพร้อมของทีมไม่มีปัญหานักเตะติดโทษแบนหรือได้รับบาดเจ็บโดยเกมล่าสุดเจอกันในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเสมอกันไป2ประตูต่อ2และเป็นโปรตุเกสที่ชนะจุดโทษไป5ประตูต่อ3ส่วนการแข่งขันอีกคู่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา7นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่45ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2519ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อจะใช้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ค่ะคำร้องภาษาไทยโดยพันตำรวจโทวันลบกันแสงสีขณะนั้นมียศเป็นร้อยตำรวจโทนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่3ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากคำร้องที่ประพันธ์เอาไว้ก่อนแล้วเพลงนั้นคือเพลงเราเหล่าราบ21คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อเราเหล่าราบ21เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่45ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2519บรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์กันเลยนะคะ3เพลงจะเป็นเพลงที่มีชื่อเป็นคำถามค่ะแต่เป็นคำถามที่อาจจะไม่ต้องการคำตอบก็ได้นะคะเริ่มด้วยเพลงผู้หญิงสวยตรงไหนสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะเพลงที่2จะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันค่อนข้างจะยาวสักนิดนะคะชื่อเพลงนี้สุนทรภรณ์คุณวินัยคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องทาตรีแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่มีชื่อเป็นคำถามเพลงที่3ก็คือจะทำยังไงคุณเลิศคุณวินัยและสุนทรภรณ์บันทึกเสียงคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

ได้บอกมาสวยปากสวยตาสวยคงเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงฉันบอกยิ่งเดียวลงรักคมตาคมผิวโกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยกล้วยทรง

พลงที่มีชื่อเป็นคำถาม3เพลงผ่านไปแล้วคือผู้หญิงสวยตรงไหนจะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันแล้วก็ที่เพิ่งจบไปนี้จะทำยังไงชุดต่อไปจะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับว่าผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะคะเพลงแรกคือเพลงโทษผู้ชายคุณชวลีคุณสุปนีและคุณมันธนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองเพลงที่สองผู้ชายนี่ร้ายนักคุณชวลีช่วงวิกับคุณจันทนาโอบายวาดบันทึกเสียงเพลงนี้คุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวศนะคะและเพลงที่สามจับปลาสองมือคุณสุปนีคุณชวลีและคุณเลิศร่วมกันขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยโทษผู้ชาย

ใหญ่เมื่อไรจะรู้กันโอ้ผู้ชายคิดผู้ชายสงบ

0: เบ่งอย่างอึ่งอ่างวางกล้ามใหญ
1: ่ทั้งหนักแต่ครับใครก็มักเอาใจแอดความรักยิ่งยิ่งเป็นใหญ
2: ่หึมันใส่ไม่น้อย

我下去。

เดี๋ยวทำไมเดี๋ยวนะ

ลงชุดที่3จากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์กันเลยค่ะเพลงแรกรักไม่เป็นสุนทรภรณ์กับคุณชาวลีขับร้องนะคะเพลงที่2ชรอยบุญเป็นเสียงของคุณวินัยและคุณชาวลีค่ะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชสุนทรจำมอนใส่ทำนองและเพลงที่3สวยจริงรักจริงสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณเลิศขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

0: อนอ้อนวอนซ้ำ
1: ดูหรือทำประหนึ่งยุยงมามองอะไร
0: ได้เห็นคนงาม
1: มาลวนมาลามนำคำประนามหยาบยามโดยตรง
0: หากเธอว่ารักแม่นัก

0: แง่งอนยิ่งนักยิ่งรักสลักในใจ
1: ผู้ชายอะไรผมแหงผู้หญิง
0: ดวงใจร้อนๆอย่าพร้อนฉันสิ
1: ว่าจะพาทีน้ำคำหวดตีพี่ลึกจริง
0: ๆด้วยใจไปรัก

ต่อไปจะเริ่มได้เสียงของคุณมัณฑนาและสุนทรภรณ์ค่ะงอนแต่งงามคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะต่อได้จันทร์ลับเมฆคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องคู่กันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงที่3อำนาจเงินคุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองนะคะ

ท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่6กรกฎาคมนะคะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประพันธ์คำร้องและกำกับภาพยนตร์ปี2536ค่ะในคำประกาศเกียรติคุณของกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าครูชาลีเกิดปี2466แต่ในบางที่ก็บอกว่าเกิดปี2465ค่ะและถึงแก่กรรมปี2564ครูชาลีแต่งคำร้องเพลงให้กับครูเอื้อเท่าที่ทราบก็มีอยู่เพลงหนึ่งก็คือเพลงจันจุฟ้าคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องโดยครูเอื้อใส่ทำนองเราจะฟังเพลงนี้กันนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวง

0: กฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวแล้วกว่า150ผลกระทบจากโลกเดือดทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น
2: นายอัธพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาว่าปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีดกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุเชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจึงกำชับให้ติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวเพื่อให้ปะการังและธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนธรรมชาติหากถึงเวลาเปิดการท่องเที่ยวแต่ปะการังยังไม่ฟื้นตัวอาจต้องปิดพื้นที่นานขึ้นกว่าเดิมดังนั้นช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่า40%ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือหากพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อนทั้งนี้จากการสำรวจพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างกันหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศคาดทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ตามกลไกตลาด
3: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.60 บาทเป็นฟองละ3.80 บาทมีผลตั้งแต่วันนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดพบการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันจะไม่ปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดภาพรวมปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลงเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยึดกรงตามรอบการเลี้ยงทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าปริมประสบภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำทีมแรงงานมอบเครื่องมือทำมาหากินและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชนเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ฟรีมอบให้กับแรงงานอิสระพร้อมบริการให้คำปรึกษาและรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบพร้อมเดินหน้านโยบายรัฐบาลในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับนโยบายพัฒนาทักษะ up skill และ re skill เรียนได้งบจบได้งานให้แรงงานเข้าถึงการพัฒนาทักษะและบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงสามารถนำความรู้และเครื่องมือไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงสำหรับ

0: การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อนำบริการภาครัฐสู่ประชาชนรับฟังปัญหาในพื้นที่และผลักดันการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้แรงงานและประชาชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือกายเราคือเสาหลักเป็นเพลงหนึ่งในโครงการคีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีจัดทำขึ้นเมื่อปี2566เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักของตำรวจตระเวนชายแดนที่มีต่อชาติและสถาบันและความห่วงใยความมีเมตตาของสถาบันกษัตริย์ที่มีต่อพวกเขาด้วยค่ะผู้แต่งเพลงนี้คือพงพรมสนิทวงศ์ณอยุธยาขับร้องโดยพันเอกนายแพทย์วิภูกำเนิดดีเพลงชื่อกายเราคือเสาหลัก

ที่จบไปนั้นคือเพลงกายเราคือเสาหลักขับร้องโดยพันเอกนายแพทย์วิภูกำเนิดดีผลงานของพงษ์พรหมสนิทวงศ์ณอยุธยาค่ะต่อได้เพลงมโนน้อมคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำเพลงนี้จากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498

ที่จบไปนั้นคือเพลงมโนน้อมจากละครของพลตรีโลหิตจิตวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498คุณนภาหวังในธรรมขับร้องนำค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของครูชาลีอินทรวิจิตศิลปินแห่งชาตินะคะซึ่งท่านก็มีผลงานมากมายทีเดียวท่านได้เขียนไว้ในหนังสือคอนเสิร์ตวันดวลเพลงว่าเริ่มต้นในความเป็นนักร้องนั้นก็มาจากงานประกวดร้องเพลงประจำจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูชาลีเองค่ะครูชาลีได้รางวัลชนะเลิศด้วยกรรมการในตอนนั้นก็คือครูล้วนควันธรรมจบงานคืนนั้นครูล้วนก็ชวนไปที่บ้านแถวแถวโบสถ์พราหมณ์บอกว่าครูจะตั้งวงดนตรีแชมเบอร์มิวสิกมีลูกศิษย์อยู่หลายคนแล้วอย่างเช่นสุรศิษย์สัตยวงศ์วิเชียรผู้โชติบุญชั่วหิรัญจสุนทรแล้วก็ชวนให้ครูชาลีไปเป็นหนึ่งในนักร้องของวงแชมเบอร์มิวสิกของท่านด้วยตอนนั้นครูชาลียังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟที่มักกะสันรุ่นเดียวกับเล็กโตป่านก็เลยทำงานคู่กันไปและในที่สุดก็เป็นนักร้องเต็มตัวจากนั้นก็มาเป็นนักแต่งเพลงฟังเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตกันนะคะก็จะเริ่มได้เพลงท่าฉลอมคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2479ค่ะต่อได้เสียงคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเพลงสาวมหาชัยและเพลงที่เกี่ยวเนื่องกันเพลงที่3นี้ก็คือมหาชัยอาลัยท่าฉลอมคุณชรินทร์และคุณรวงทอง2ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงทั้ง3เพลงนี้ครูชาลีอินทรวิจิตแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมานกาญจนพลินทร์ศิลปินแห่งชาติค่ะ

ครูชาลีเดิมนั้นชื่อสง่าต่อมาเมื่อเข้าสู่วงการละครและภาพยนตร์ก็เปลี่ยนชื่อจากสง่าอินทรวิจิตรเป็นชาลีค่ะเพราะว่าไปแสดงเป็นตัวนักเรียนในเรือชื่อชาลีในเรื่องเคหาสีแดงนะคะจากนั้นก็เลยใช้ชื่อชาลีอินทรวิจิตรตั้งแต่นั้นมาในยุคนั้นก็มีนักร้องดังๆหลายคนคุณชรินทร์ นันทนครซึ่งถือว่าเป็นนักร้องที่มีเสียงกังวานแจ่มชัดสูงสุดต่ำสุดได้โดยไม่ต้องอาศัยลูกคอเมื่อฟังคุณชรินทร์ขับร้องครูชาลีก็เลยบอกว่าจะเลิกร้องเพลงละหันมาแต่งเพลงดีกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคุณชรินทร์ นันทนครจะต้องเดินทางไปเรียนต่อที่อเมริกาก็บอกว่าอยากจะมีเพลงไปร้องให้คนไทยที่อเมริการ้องไห้คิดถึงบ้านคิดถึงวงศาคณาญาติคิดถึงคนที่เคยรักครูชาลีก็แต่งเพลงให้ชื่อว่าไกลบ้านโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้คุณชรินทร์นำไปร้องที่อเมริกาแล้วก็บอกว่าถ้าร้องแล้วเขาไม่สนใจไม่ร้องไห้ก็ถือว่าเขาเป็นคนอเมริกันไปแล้วมาถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติซึ่งครูชาลีเสนอตัวแต่งเพลงให้ก่อนที่คุณสุเทพจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นค่ะเพื่อฝากไว้ให้คนที่อยู่เมืองไทยคิดถึงและก็บอกอีกว่าเพลงนี้จะอยู่เป็นเพื่อนคลายเหงาของแฟนๆนี่ก็คือเพลงรักอย่ารู้คลายทำนองก็เป็นของครูสมานกาญจนพลินเช่นเดียวกันในช่วงนี้เราฟังไกลบ้านรักอย่ารู้คลายและอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะชื่อเพลงไม่อยากให้โลกนี้มีความรักครูชาลีอินทรวิจิตรแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่แต่งทำนองให้ครูชาลีก็มักจะเป็นครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเข้าใจว่าจะรู้ทางกันแต่ท่านก็ยังมีผู้แต่งทำนองให้นอกเหนือจากครูสมานด้วยอย่างเช่นอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะมีเพลงซอสวาดโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงหยาดรุ้งโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติสองเพลงนี้ครูชาลีแต่งคำร้องนะคะทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงเพลงที่3ทะเลไม่เคยหลับคณะ The Impossible ขับร้องสำหรับภาพยนตร์เรื่องสวนสนครูชาลีอินทรวิจิตแต่งคำร้องทำนองไปของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ3เพลงในช่วงนี้นะคะ

วันนี้เราก็ฟังเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาตินะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านชุดต่อไปอยากจะให้ท่านฟังเพลงน้ำเซาะทรายครูชาลีอินทรวิจิตรแต่งคำร้องทำนองโดยคุณจำรัดเสวตาพรและคุณจำรัดก็ขอร้องด้วยตัวเองด้วยคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ี่มันเลื้อยไปด้วยอกเป็นผู้ที่ไม่ได้ไปตรงๆมันต้องเยื้องไปเยื้องมามันถึงจะไปมันจะมีความปลอดภัยได้มันก็ชอบจะเข้าไปในรูที่อยู่ตามโคนจอมปลวกงูมันไปจอมปลวกที่หากินที่อยู่ของมันส่วนลิงล่ะเอาลิงมาปลูกไว้ลิงมันจะอยู่ที่ไหนมันก็ต้องอยู่ในป่าชอบหนตัวไปมาสัตว์หกชนิดมันจะไม่ได้มาอยู่ที่เสามันจะไม่ได้มาอยู่นิ่งมันก็จะต้องไปที่เที่ยวที่หากินของมันแต่มันติดเชือกอยู่ถูกผูกด้วยเชือกที่มัดอยู่กับเสาอีกต่อหนึ่งเวลาถูกผูกไว้อย่างนี้มันจะดึงไปเช่นเดียวกันตัวเราตัวฟังถูกผูกเอาไว้ด้วยอำนาจของกรรมในสิ่งแวดล้อมที่มีตาเห็นภาพแบบนี้ที่มีหูจมูกลิ้นกายและใจได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสโผฏฐัพพะมีความคิดนึกมีไอเดียมีธรรมารมณ์แบบนี้เราถูกผูกอยู่ถูกล็อกอยู่ด้วยอำนาจของกรรมท่านผู้ฟังเราถูกล็อกอยู่แบบนี้ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ถูกล็อกอยู่ในร่างกายของเขาแบบนั้นถ้าเป็นเทวดาเป็นพรหมก็มีความแตกต่างกันไปที่ถูกล็อกอยู่นี่เพราะด้วยอำนาจของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดคนเราทั้งหลายอยู่ในภพอยู่ในสภาวะแบบนี้ทีนี้พอสภาวะแบบนี้มันล็อกเราไม่ได้แล้วมันหมดแล้วมันจบละเช่นว่าคนตายเกิดอุบัติเหตุบ้างโรคภัยไข้เจ็บบ้างหรือหมดอายุขัยบ้างตายแล้วร่างกายนี้ล็อกให้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันก็แตกกันไปในจังหวะที่มันแตกกันไปมันจะเชื่อมล้อมรวมกันใหม่ไหมคือแตกแล้วส่วนที่เป็นดินก็ไปทางดินส่วนที่เป็นน้ำก็ไปทางน้ำใช่ไหมล่ะส่วนที่เป็นน้ำมันก็แตกสลายไปเหมือนกันคำถามคือมันจะมารวมกันอีกได้ไหมเป็นไปได้นะเป็นไปได้ถ้าบอกว่ามันมีเหตุให้มารวมกันของเจ้านามแล้วรูปต่างๆเหล่านี้เอาก็ถ้าส่วนที่เป็นนามมันมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นใหม่ได้มันก็ต้องมีที่ที่เป็นรูปให้มันเกิดละให้มันก้าวลงทีนี้มันจะไปเกิดไปก้าวลงมันจะรวมกับอะไรก็ตามอำนาจของกรรมต่อไปอีกเวลามันไปรวมกันมันอาจจะไปรวมกันตามเหตุปัจจัยเกิดในครรภ์ของสัตว์เดรัจฉานหรือผุดเกิดขึ้นเป็นสัตว์นรกหรือผุดเกิดขึ้นเป็นเทวดาหรือถ้ามันไม่มีเหตุให้มันมารวมกันนะหมดกรรมแล้วก็หายไปดับไปเป็นลักษณะของพระอรหันต์ไปอันนี้คือร่างกายของเรานี่มันมารวมกันอยู่ตรงนี้มีพบมีสภาวะอย่างนี้เห็นภาพอย่างนี้ได้ยินเสียงอย่างนี้ผู้ก็อยู่ไว้มีลักษณะความเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือในภพของเราเป็นอย่างนี้เสียงก็ได้ยินบานทางหูอย่างนี้ซึ่งมันจะทำให้เราเพลินไปได้หมดเพลินไปตามธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจเพลินไปตามเสียงบานทางหูได้หมดในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ว่าโอเคที่เพลินไปได้มันก็สุขอยู่มันก็ดีอยู่มันก็ให้ความสุขความพอใจความยินดีแก่เราได้แต่ปัญหาของมันก็มีทุกสิ่งนะมีคุณมีโทษมีประโยชน์มีอันตรายทั้งหมดน้อยมากไม่เท่ากันในที่นี้เราจึงต้องรู้จักแยกแยะถ้าเราไม่แยกแยะและเราดันไปใช้สิ่งที่มีโทษมากมีอันตรายมากแต่เห็นประโยชน์ที่มันน้อยนิดหนึ่งคิดว่ามันมากไอ้ที่โทษมากๆเนี่ยดันไม่เห็นที่ว่ามีคุณนิดหน่อยเห็นดันเป็นมากแต่ไอ้ที่มีอันตรายมากๆดันไม่เห็นคือวงก็เปลินไปไงมันเลยไม่เห็นจึงต้องรู้จักแยกแยะจึงต้องรู้จักที่ว่าไอ้คนนี้เขารู้ข้อมูลดีกว่าเราเราก็ต้องฟังเราก็ต้องรับคำแนะนำเขามาดูนะท่านจึงแบ่งแยกเอาไว้อ๋ออันนี้โทษมากโทษน้อยอันนี้คุณน้อยคุณมาก

้องรู้จักแยกแยะตรงนี้การแยกแยะตรงนี้การจะแยกแยะได้คนอื่นบอกมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าที่เขาบอกแล้วเราจะเห็นได้ไหมที่จะแยกแยะได้เห็นได้ตามที่เขาบอกเนี่ยมันต้องมีสติต้องมีสติสติอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงอนุสติจะให้สติตามมาได้ต้องมีอนุสติสติคือความระลึกได้เป็นธรรมะหมวดแรกเลยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าท่านนึกถึงระลึกถึงแต่ในตอนที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆยังไม่ได้ไปบอกสอนใครว่าธรรมะอะไรเป็นยังไงโอ้จะไปบอกไปสอนก็นึกท้อใจด้วยซ้ำว่าเขาจะรู้ตามได้ไหมแม้มันเป็นเรื่องละเอียดเล็กน้อยโอ้ยทำยังไงเขาถึงจะรู้ตามได้นึกถึงสตินี่ก่อนเลยสติคือความระลึกได้ต้องสอนให้คนมีสติซะก่อนสติแล้วมันจึงจะค่อยเห็นตามธรรมะสิ่งอื่นๆต่างๆค่อยเป็นไปวันนี้ตอนนี้เอาสติกันซะก่อนให้สติมีได้จึงคิดวิธีการทั้งหมด10อย่างก็เรียกว่าอนุสติจริงๆแล้วสติเนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะทุกฝั่งนะเช่นบางทีเราขับรถไปธรรมดาอยู่เอ้านึกขึ้นได้ว่าต้องโทรหาคนนี้เออไอ้ที่นึกขึ้นได้เลยนะต้องโทรหาคนนั้นน่ะนั่นแหละคือสติหรือฉันเอากุญแจไว้ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะโอ้ไว้ตรงนั้นนึกขึ้นได้นั่นคือสติเฮ้ยแล้วฉันเก็บแว่นตาของฉันไว้ตรงไหนนะมีตั้งสองอันสามอันนี่มันอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงหัวเรานี่นะโอ้ยเก็บไว้ตรงหน้าผากนึกขึ้นได้นี่คือสติสติคือความระลึกได้งี้คือจากที่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ล่ะแต่มันนึกถึงอีกอย่างหนึ่งได้นั่นแหละในความที่นึกได้ระลึกได้นั้นน่ะคือสติไงแต่เราไม่ได้เอาสติทั่วไปนะเพราะว่าสติทั่วไปบางทีมันเป็นมิจฉาสติได้มิจฉาสติตรงไหนก็ตรงที่ว่าจะไประลึกถึงเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์มีคุณมากมีโทษน้อยมีอันตรายน้อยดันไประลึกนึกถึงเรื่องที่มันมีประโยชน์น้อยมีโทษมากมีสุขน้อยมีทุกข์มากแต่เป็นระลึกถึงเรื่องแบบนั้นมีอันตรายสูงก็เป็นมิจฉาสติดูดิวันพฤหัสวันศุกร์อย่างเงี้ยโอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกงานเฮ้ยเสาร์อาทิตย์นี้ฉันจะไปไหนคุณนึกเรื่องนี้ได้ตอนไหนก็กำลังทำงานที่ว่าฉันทำอยู่ทุกวันนี่แต่เบื่อจะตายอยู่แล้วอย่างนี้ไงทำงานงกอยู่แต่ว่ากำลังไปนึกถึงว่าฉันจะกินอะไรฉันจะไปที่ไหนเสาร์อาทิตย์นี้จะไปกับใครไอ้ระลึกถึงเรื่องการเนี่ยมันเป็นมิจฉาสตินะในขณะที่ว่าคุณทำงานอยู่แต่มันเบื่อมันง่วงมันเหนื่อยดันไปนึกถึงเรื่องอื่นนี่ไม่ถูกท่านจึงสอนอนุสติไว้10อย่างหนึ่งในอย่างที่เราเลือกมาทำกันในที่นี้คืออานาปานสติแทนที่จะระลึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ตอนนี้เรามานึกถึงลมไงนึกถึงลมกับรู้ลมมันต่างกันอยู่นิดหน่อยนะรู้เนี่ยก็คือว่ามีวิญญาณใช่ไหมมีการรับรู้ไม่ต่างอะไรกันกับเรารับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกรับรู้ความคิดผ่านทางใจเราได้ยินเสียงเนี่ยมันก็เป็นการรับรู้เสียงผ่านทางหูเอารู้คุณมารู้ลมมันก็เป็นการสัมผัสนะสัมผัสเป็นผลกระพ้าของเนื้อเยื่ออะไรที่มันละเอียดอ่อนอยู่ในโพรงจมูกนั้นเรามารับรู้นั้นนั่นคือวิญญาณนั่นไม่ใช่สติบางคนจะเพลินไปกับลมหายใจเพลินไปกับปัจจุบันก็ได้นะเพราะว่าบางทีเราทำงานไปเนี่ยเราไม่มีสติอยู่ในปัจจุบันทำงานจดจ่อไปเนี่ยมันก็เพลินอยู่ในสมาธิได้เพลินในปัจจุบันได้ไม่อย่าไปงงนะตอนนี้เราตั้งสติขึ้นรู้ลมไม่ตามลมรู้ลมไม่ตามลมจังหวะไหนจังหวะที่เราก็รับรู้สิ่งอื่นด้วยเออนี่มันเริ่มเข้าตาแล้วได้ยินเสียงผ่านทางหูด้วยแต่ไม่ลืมลมนี่ตรงนี้ต
รงนี้จึงจะเริ่มเป็นสติรับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกด้วยแต่ไม่ลืมลมมีความคิดนึกต่างๆอยู่ในช่องทางใจด้วยแต่ไม่ลืมลมไงความไม่ลืมนี่มันคือสติก็คือรู้ไปด้วยกันป่ะใช่ที่ว่าจะไปตรงเสียงไปตรงกลิ่นไปตรงภาพ 100% มันจะเบาบางลงมันจะมีสัดส่วนที่เราต้องมานึกถึงลมอยู่ด้วยสัดส่วนตรงนี้แหละระวังมันคือสติคือความไม่ลืมลมสติลมและจิตให้อยู่ด้วยกันจะรับรู้สิ่งใดๆก็ธรรมดามันจึงเป็นกระบวนการการแยกแยะไปในตัวด้วยธรรมบังแยกแยะให้เราเห็นว่าวิญญาณการรับรู้เสียงภาพก็ส่วนหนึ่งลมหายใจก็ส่วนหนึ่งสตินี่จะเป็นตัวแยกแยะสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกจากกันทั้งหมดเราตั้งสติไว้ความที่เราจะเผลอเพลินไปตามเสียงภาพนั้นความคิดนั้นจะเบาบางลงหมายความว่าเราก็จะไม่มีอคตินะอคติมันจะลดลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเพลินไปพอใจไปยินดีไปจิตเรานั้นมักจะมีแนวโน้มที่จะเห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่คุณเห็นแต่ข้อดีของมันมากขึ้นเห็นข้อเสียเห็นโทษเห็นอันตรายของมันน้อยลงนี่คือลักษณะที่เราเปิดไปแล้วใช่ไหมไอ้โทษของมันจริงๆมันอาจจะมีมากอาจจะมีอันตรายสูงแต่ว่าถ้าเราเห็นแต่คุณเห็นแต่ประโยชน์โทษเหล่านั้นมันกลายเป็นนิสเดียวมองเห็นไม่รอบด้านแต่สิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นประโยชน์ยังไม่รู้จักคุณยังไม่เข้าใจถึงความดีคือมันดีมากแหละแต่ว่าเราไม่เห็นนะนิดเดียวเราก็รู้นิดหน่อยตามที่เคยได้ยินมาคนหนึ่งก็บอกมาพอไม่ได้ประโยชน์จากมันสัดส่วนโทษมันก็เลยมากจะให้เห็นตามได้สติแยกแยะใช่ไหมแยกแยะรู้จักถูกรู้จักผิดละรู้จักที่จะไม่เพลินไปแล้วพอไม่เพลินไปแล้วตรงนี้แหละจำมาฟังให้เรามาใกล้กรวนพิจารณาใกล้กรวนพิจารณาการใกล้กรวนการพิจารณาก็คือหมายถึงการคิดเอานั่นแหละพอเราตั้งสติเอาไว้ความเพลินลดลงจิตเรามาอยู่กับลมเวลาเราตั้งสติขึ้นคือจิตของเรามาสอดส่องอยู่กับลมหายใจจิตของเราสอดส่องสนใจใส่ใจไปตรงไหนจิตเราก็จะคล้อยเคลื่อนไปทางนั้นถูกไหมล่ะเพราะเราพยายามให้จิตเราไปทางลมมันก็คล้อยไปทางนั้นไงใส่ใจไปนั้นมันก็เพ่งไปตรงนั้นมันก็ไปตรงนั้นมันก็มีเหตุมีผลของมันอะสมเหตุสมผลนี่เป็น common sense จิตเราคล้อยเคลื่อนจดจ่อตรึกตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็มีพลังสติก็มีกำลังตามกระบวนการของอานาปานสติขึ้นมาสิ่งอื่นที่ว่าจะให้จิตเผลอเพลินไปนั้นจะอ่อนกำลังทำไมอ่ะก็ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจไปสิ่งไหนไม่ได้ตรึกตรึกไปในเรื่องใดพอไม่สนใจแล้วจิตมันก็ไม่คล้อยไม่เคลื่อนไม่ไปทางนั้นไงเอาจิตมันไม่ไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็อ่อนกำลังก็คอมมอนเซนส์ถูกปะก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลกำลังเนี่ยที่ว่าเราจะให้กับสิ่งไหนตามแต่ที่จิตเราจะจดจ่อไปเคลื่อนไปไม่ได้บังคับนะเพราะถ้าเราพยายามบังคับเราจะปวดหัวบังคับลมหายใจก็ตามบังคับความคิดก็ตามไม่แต่ให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมดาให้ทำอย่างสบายสบายทำอย่างสบายสบายเป็นธรรมชาติธรรมดาก็ตามกระบวนการนี้แน่นอนว่ามันต้องมีการน้อมมีการควบคุมก็ไม่ใช่ถึงกับว่าปล่อยปละละเลยไปเลยนะปล่อยเลยตามเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกจะบังคับกูเข็นจดจ่อบีบคั้นก็ไม่ได้ให้เป็นธรรมชาติมีการควบคุมพอประมาณพอประมาณนั่นแหละมันคือทางสายกลางทางสายกลางปรารภความเพียรไม่ใช่ปล่อยปละละเลยหรือเอาข้างย่อนต่อข้างเคร่งเอาตึงๆหน่อย
ตึงๆนี่คือทางสายกลางแบบตึงๆหมายถึงปรารภความเพียรนะไม่ใช่ตัวตึงไม่ใช่ตัวปัญหาเราปรารภความเพียรอยู่ไม่ย่อหย่อนปล่อยปละละเลยแต่ไม่บังคับเขาเรียกว่าเป็นการควบคุมนั่นหมายถึงสติให้รู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวคือที่ในโพรงจมูกของเราพอจิตเรามีสติความเพลินความเผลอลดลงจิตของเรานั้นจะมีความสงบระงับลงเป็นธรรมชาติเลยเป็นธรรมดาเลยสิ่งที่เป็นความระงับเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นความสงบระงับปรากฏขึ้นจากการที่สิ่งอะไรความฟุ้งซ่านความเพลินความอะไรต่างมันระงับลงอันนี้มันเป็นคนละอย่างกันนะคนละอย่างนี่หมายถึงว่าเป็นเหรียญสองด้านของอันเดียวกันไงไอ้ต้นนี่มันหายไปดับไปสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นแทนความระงับจึงปรากฏขึ้นแทนจากความที่ฟุ้งซ่านเปลินระงับลงความสงบเนี่ยความระงับเนี่ยมันจึงเกิดปรากฏโดยอัตโนมัติเวลาเรากำจัดสิ่งอะไรที่มันไม่ดีออกไปใช่ไหมความดีมันอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าพอเอาของไม่ดีเอาของสกปรกเอาของเน่าออกไปสิ่งดีๆมันปรากฏขึ้นทันทีเลยพอเราตั้งสติเอาไว้ได้สมาธิมันจะตามมาเลยไงบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้ในตัวไว้เพราะเราตั้งสติไว้ได้สมาธิมันจึงจะตามมาไอ้ตอนที่เราฝึกตั้งสติขึ้นเนี่ยยังไม่มีสมาธิหรอกนั่นแหละมันจึงเป็นปราการด่านแรกที่ว่าคนยังไม่มีสมาธิยังไม่เกิดปัญญาไม่เข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะยังจะเอาสมาธิให้เขายังจะเอาปัญญาให้เขาคิดว่าคนไม่มีสมาธิจะมีสมาธิได้ไงโอ้ยมันไม่เห็นหรอกคนไม่มีปัญญาจะไปมีปัญญาได้ไงโอ้ยไม่รู้หรอกเอางั้นไอ้ตรงที่มันไม่รู้จะทำไงจะค่อยเคลื่อนมาตรงที่รู้ได้สติไงท่านฟังสตินี่เกิดตรงที่เราไม่รู้ได้สตินี่เกิดตรงที่เราฟุ้งซ่านได้สติเกิดตรงที่เราง่วงนอนได้สติเกิดตรงที่เราโกรธได้รู้ตัวก่อนแล้วแค่นั้นแหละรู้ตัวว่าโกรธแล้วรู้ตัวว่าง่วงแล้วรู้ตัวว่าฟุ้งซ่านแล้วให้ตรงรู้ตัวได้แล้วนั่นน่ะมันเริ่มแยกแยะทันทีอ่ะฉันโกรธละอ่ะฉันง่วงละอ่ะรู้ตัวละรู้ตัวแล้วยังลาไม่ได้นะรู้ตัวก่อนแล้วนั่นคือระลึกได้แล้วไงว่าตัวเองมีอะไรอยู่ระลึกได้ความระลึกได้แล้วนั่นคือสติเพิ่มกำลังมันก็ไปเพิ่มกำลังสติเข้าไปเพิ่มกำลังสติเข้าไปเอาคุณแม่รู้ลมหายใจรู้ลมหายใจให้สติมีกำลังมากขึ้นพอสติมีกำลังมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นเหมือนกับเสาเนี่ยแหละเป็นเสาเกินเป็นเสาหลักตั้งขึ้นไว้ผูกสัตว์หกชนิดแน่นอนมันมีแรงดึงก็ดึงไปดึงไปแต่ว่าเชือกไม่ขาดนะเสาไม่ล้มนะเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มงูมาดิจระเข้มาดินกมาดิเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มเราไม่ลืมล้มมันจะอ่อนแรงลงเราไม่ตรีตรึกไม่คล้อยเคลื่อนจิตไม่นึกถึงไปในสิ่งไหนสิ่งนั้นจะต้องอ่อนกำลังเรามาตรีตรึกอยู่กับลมไม่บังคับไม่ต้องเกรงแต่ทำอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งนั้นก็มีพลังขึ้นมาสมาธิก็เกิดขึ้นมานี่มันตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะว่าพอเราละสิ่งดีเพลินถ้าอยู่มันให้ความสุขพอประมาณเราจะได้สติมาสติจะมาทันทีสตินั่นคือความสุขที่ดีกว่ายิ่งกว่ามีคุณมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโทษนะสติเนี่ยโทษก็มันมีอยู่คือมันไม่เที่ยงไงแม้ถ้าบอกว่า
มันจะแบบเป็นก้อนๆให้กันได้ทุกคนทุกคนแล้วก็จัดกันไปคนละก้อนสองก้อนนี่โอ้ยมันก็ดีสิแต่มันไม่ได้ให้ได้แบบนั้นแล้วที่มันมีมาบางทีมันก็เสื่อมไปด้วยที่มีอยู่บางทีก็อ่อนกำลังได้บางทีก็เจริญได้โอเคไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงแบบนี้มันจะไม่มีโทษมันก็เป็นโทษของมันอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไอ้โทษแบบนี้โอเคพอรับได้มันน้อยไงประโยชน์มันสูงนะอันไหนโทษน้อยประโยชน์มากหนึ่งคือดีกว่าอันไหนมีคุณมากมีโทษน้อยหนึ่งคือประเสริฐกว่าสตินี่จึงประเสริฐเป็นของดีเราละความเพลินความเผลอให้สุขเราได้ไหมได้สิฟังดนตรีบ้างดูละครดูลำโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาดูซีรีส์แล้วซีรีส์จีนนี่โอ้ดีนะบางเรื่องดีกว่าซีรีส์เกาหลีอีกโอ้โอ้โอ้นั่นเพลินไปความเพลินมีความสุขไหมมีเหมือนดู Facebook ดูโซเชียลดู YouTube อะไรไปเงี้ยให้ความสุขไหมให้อยู่โทษล่ะมีไหมโอ้เสียเวลาแล้วบางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่บางคนดูซีรีส์รวดเดียว12ชั่วโมงบางคนดู Facebook YouTube คิดว่าจะมาทำงานหาข้อมูลนั่นนี่เอาฟาดไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงครึ่งค่อนวันบางทีแล้วบางทีนะมันนำโทษมามากกว่านั้นอีกเรื่องต่างๆไปเถียงกับผู้คนเป็นเรื่องราวดราม่าหนักเข้าหนักเข้านี่ทำให้ผิดศีลได้นะโดยความที่ว่าเผลอเพลินไปแล้วไม่เห็นอันตรายของสิ่งใดๆมันทำให้ผิดศีลไปแล้วโอ้ยิ่งตกไกลเลยนำโทษมาให้ได้มากคุณมีนิดหน่อยอะไรที่มีประโยชน์น้อยเปรียบเทียบกับอันตรายของมันสูงต้องติดเรดแฟลกเอาไว้ระวังอย่าเข้าไปใกล้มีอันตรายมากเราไม่เอาอันนั้นสละทิ้งเสียท่านจะบอกว่าสละสุขพอประมาณออกเสียให้มาหาสุขอันที่มันจะไพบูลย์คำว่าไพบูลย์เนี่ยคือเต็มเปี่ยมขึ้นมาจากคำว่าปุณณะอย่างชื่อของข้าพเจ้านี่ฉายาทางพระสงฆ์พระอุปัชฌาย์ตั้งให้ตอนบวชอภิปุณโณมาจากคำว่าปุณณะแปลว่าเต็มอภิก็คือยิ่งเต็มแล้วยังเต็มอีกเหมือนทะเลมันลึกแล้วมันยังมีที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกอันนี้คิดว่าสุดแล้วเนี่ยมันยังมีอีกละเอียดแล้วละเอียดอีกดีขึ้นไปอีกยังมีไปบุญมันก็จึงยิ่งขึ้นไปละเอียดลงไปสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่ามันมีเราเอาสุขตรงนี้ต่อไปกว่านี้มันก็มีอีกนะสละสุขพอประมาณเพื่อเอาสุขที่ละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นไอ้ที่ว่าเราได้มาแล้วนั่นน่ะบางทีมันจะมีโทษอยู่ที่เรายังไม่เห็นเราก็ค่อยสละมันเมื่อเราเห็นไปเอาสิ่งที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าต่อไปมีอีกลักษณะแบบนี้มันจึงเป็นการพัฒนาไงระวังเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษก็ว่า developmentคือการพัฒนาคือเป็นการภาวนานั่นเองพัฒนาคือภาวนาความหมายเดียวกันภาวนามาจากคำว่าภาวิตาซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะแปลว่าทำให้เจริญทำให้เจริญคือแปลเป็นภาษาไทยอีกมันคือการพัฒนาเรามีการพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนก็ทำซอฟต์แวร์นี่แหละจากเวอร์ชัน1ก็ไปเวอร์ชัน2จากเวอร์ชัน2ก็ไปเวอร์ชัน 2.5 จากเวอร์ชัน 2.5 ก็ไป 2.7 จาก 2.7 ก็ไป 2.8 นี่โอ้โอ้โอ้ breakthrough คราวนี้ไปเวอร์ชัน4เลยจากเวอร์ชัน 2.8 เอ้าทำไมคุณกระโดดไปเวอร์ชัน4เลยอ่ะโถเรามีเทคโนโลยีใหม่เรามี AI เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มฟีเจอร์เยอะแยะบูมเลยเวลาเราทำทีละนิดละนิดเนี่ยนะคุณฟังทีละนิดละนิดตั้งสติไว้ทีละน้อยละน้อยดูลมไปทีละลมสองลมนี่แหละแต่ว่ามันถึงจุดที่มันทะลุทะลวงนะ
เหมือนน้ำสะสมไว้ทีละหยดจังหวะที่มันเป็นแม่น้ำขึ้นมานี่เป็นเขื่อนขึ้นมานี่เปิดออกนี่น้ำท่วมเลยนะสติเราสะสมไว้ทีละน้อยสมาธิมีขึ้นนี่พื้นที่ปัญญามันเกิดมันทะลุทะลวงขึ้นมาความเข้าใจในธรรมะบางอย่างจะเกิดขึ้นในที่นี้แน่นอนว่าสมาธิมันมีความสุขแน่นอนว่าไอ้สุขเล็กๆน้อยๆเรากำจัดออกไปเราไม่เอาหรอกอย่างคนเขาซื้อมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมล่ะใช้ไปก็ขายมอเตอร์ไซค์นี้ไปแล้วก็ซื้อรถกระบะมือสองซื้อรถกระบะมือสองมันยังดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์หนึ่งเอาเหล็กหุ้มกระดูกอะไม่ใช่เอาเนื้อหุ้มเหล็กนะแต่พอเราใช้งานไปกระบะมือสองเราก็ขายไปซื้อรถเก๋งมือหนึ่งดีกว่าเอ้าที่รถเก๋งมือหนึ่งซื้อรถฮุนไดซื้อรถเดวูอ่ะถูกหน่อยหรือตาต้าก็ได้เอ้าอินเดียพอเราใช้ไปกำไรมากขึ้นเห็นประโยชน์ชัดเจนขึ้นคือเอาสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์นะประโยชน์ในการที่จะให้ได้คุณค่าอะไรสิ่งใดอย่างหนึ่งมาในกรณีนี้เอาคุณใช้มอเตอร์ไซค์ไปขับรถส่งของใช้รถกระบะไปส่งของที่มันใหญ่หน่อยไกลหน่อยได้เงินทองมาเปลี่ยนรถได้คราวนี้ซื้อรถยุโรปเลยขายรถเก๋งธรรมดาไปซื้อรถหรูได้ราคาสูงได้นั่นคือทำให้มันละเอียดลงนั่นคือหมายความว่ามีการพัฒนานี่คือการภาวนาเป็นการทำให้เจริญจิตของเราจะมีความเจริญขึ้นมีการพัฒนาขึ้นสติต้องมีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยท่านฟังสมาธิก็มีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยท่านฟังศีลก็ต้องมีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยศีลสติสมาธิปัญญามีปัญญาแล้วมันจะทะลุทะลวงจะไม่ย้อนกลับไปคือบางทีคุณมีเงินทองค้าขายอะไรต่างๆดีใช่ไหมแต่ถ้าบางครั้งเศรษฐกิจมันไม่ดีหรือบริหารงานผิดพลาดคบเพื่อนชั่วถูกหลอกนั่นนี่เอาเห็นว่าขับรถหรูรถยุโรปใช่ไหมก็เหลือแต่มอเตอร์ไซค์คันเดียวเหมือนเดิมกลับไปได้ที่กลับไปได้หนึ่งเพราะว่าเหมือนกันว่าจิตของเราถ้ามันยังไม่ทะลุทะลวงเนี่ยมันยังมีการกลับกำเริบบางทีมันไปยินดีในกามอีกบางทีมันก็ยังไปยินดีเพลิดเพลินไปในสิ่งที่เราเคยละได้เคยสละมาได้แล้วจิตของเราเนี่ยบางทีมันเป็นทำยังไงก็อย่าท้อตั้งสติขึ้นใหม่ใช้ปัญญาคราวนี้ใช้ปัญญาตั้งสติขึ้นใช้ปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงแค่เรามีความมั่นใจมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้บอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความไม่เที่ยงสิ่งใดที่มีความไม่เที่ยงมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยและปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจะให้มันมั่นคงยั่งยืนเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้สภาวะที่มันมั่นคงยั่งยืนที่เราว่ามันจะเที่ยงแต่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่คงตัวมันคือความที่มันเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือสิ่งนั้นมาเป็นตัวเราของเราถ้าเราก็ใจตรงจุดนี้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมีเงื่อนไขปัจจัยเสมออย่าไปเข้าใจว่าสิ่งนี้หรือสิ่งใดมันเที่ยงแท้มั่นคงอยู่เหมือนเดิมอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นลักษณะแบบนี้คือมีสัมมาทิฏฐิแล้วกำจัดสิ่งที่เป็นสักกายทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจว่ามันจะต้องคงที่คงตัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้ก็ต้องไม่เป็นอย่างอื่นโนมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่มันมีเงื่อนไขปัจจัยของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละฟังงี้เขาท่าให้เกิดปัญญาในการที่เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นอาศัยเงื่อนไขปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลก
มีเงื่อนไขมีปัจจัยของเขาหมดเงื่อนไขนั้นมันอาจจะต้องใช้กำลังมากน้อยอาศัยเหตุปัจจัยไม่เท่ากันตัวอย่างระดับความเอียงไงถ้าเราเอียงนิดหน่อยใส่น้ำลงไปมันก็ไหลไปช้าๆหน่อยแต่ถ้าเราเอียงมากๆมีสโลปสูงๆมีองศาชันๆใส่น้ำไปโอ้มันไหลเร็วเพราะเหตุปัจจัยมันต่างกันมากน้อยที่มันต่างกันนี้แต่ทั้งหมดนั้นมันก็คือไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่ไม่คงตัวทุกอย่างเลยนะทุกฝั่งสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาฟังได้ด้วยหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปเป็นความคิดนึกเป็นกายเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นกายหรือเป็นใจจับต้องได้หรือเพียงแค่รู้สึกจะภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดมีในที่ไกลหรือที่ใกล้เป็นของเราหรือเป็นของคนอื่นจะมีมาในอดีตปัจจุบันหรือต่อไปในอนาคตทั้งหมดนี้นั้นนั่นนะมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยดังนั้นมันจึงไม่เที่ยงต่อให้เราอ้อนวอนขอร้องขอหน้าขอหน้าขอหน่อยอ้อนวอนแล้วได้ใช่ป่ะมันก็ต้องมีคนนั้นบันดาลให้นะเช่นว่าเราไปขอเงินเดือนขึ้นหน้าหัวหน้าให้เงินเดือนขึ้นหน่อยหัวหน้าก็ให้เออให้ง่ายๆก็ดีนะเออมันก็เที่ยงป่ะล่ะก็ต้องให้เขาให้ไงมันแล้วมันเที่ยงป่ะล่ะมันจะไปเที่ยงได้ง่ายก็เขาให้ตอนบ่ายโมงก็ไม่เที่ยงแล้วใช่ป่ะล่ะไม่ใช่อันนั้นแต่หมายถึงมันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่คนอื่นเขาทำให้หรือเหตุอย่างอื่นมันเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้ก็ถ้าฉันทำงานธุรกิจของฉันเองจะไม่ได้มีหัวหน้าจะมีเงินเดือนขึ้นจะก็เพิ่มยอดขายมันจะไปยากอะไรมันก็ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั่นแหละเงื่อนไขปัจจัยนั่นแหละมันไม่เที่ยงไงมันไม่เที่ยงทำไมได้ใช้คำนี้อ้าวแต่บอกว่าเที่ยงใช่ไหมคือทั้งเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแล้วตัวมันไม่เปลี่ยนเลยอะถ้าเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่มันเคยเป็นเคยมีอยู่เออแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจึงจะค่อยว่ามันเที่ยงไงแต่เงื่อนไขปัจจัยของมันที่จะให้มันเกิดขึ้นหรือดับไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ดับไปหรือมันไม่เกิดขึ้นตามนั้นดินั่นคือเที่ยงไงแต่เงื่อนไขปัจจัยมันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วดับไปแล้วมันก็ต้องดับไปตามกันน่ะหรือเกิดขึ้นตามกันน่ะคนเรามักจะเห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันดับไปเท่านั้นแต่สิ่งอะไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นมาได้จากที่มันไม่มีนะมันไม่เที่ยงตั้งแต่วันนั้นแล้วมันไม่เที่ยงตั้งแต่วันเกิดแล้วมันไม่เที่ยงแต่ก่อนที่มันจะเกิดด้วยซ้ำเพราะว่าถ้ามันรออยู่มันจะเกิดพอมีเงื่อนไขปัจจัยแล้วมันจึงจะเกิดมันไม่เที่ยงมาก่อนแล้วเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยไงตรงนี้ท่านจึงมีคำเรียกเฉพาะที่เรียกว่าอนัตตาลมฟังเพราะมันไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนอะไรของมันเลยแต่มันเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นถ้าอัตตาคือตัวเองตัวตนใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้หรือมันอยากจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันตามแต่ที่มันต้องการโดยที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นนั่นแหละมันจึงจะเรียกว่าเป็นอัตตาได้แต่สิ่งที่เราเห็นทุกอย่างสิ่งที่เราสัมผัสได้ทุกสิ่งจะนามรูปกายใจจะเสียงจะภาพจะภายนอกภายในจะอดีตอนาคตเหล่านั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของมันเองแต่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นอันนี้คือให้คิดตามไปนะทุกฟังให้ใคร่ครวญตามไปนะพูดไปแล้วก็เหมือนสับหมูเวลาเขาสับเขาก็สับที่เดิมมาแหละพูดไปแล้วก็เหมือนทำนาเวลาทำนาเขาก็ทำที่เดิมมาแหละแต่ทำไมหมูมันละเอียดลงอ่ะเออไม่ใช่เป็นหมูชิ้นเหมือนเดิมแต่เป็นชิ้นใหญ่ๆสับไปสับไปเออมันละเอียดเว้ยทำนาทำไมมีข้าวออกมาทุกปีทุกปีอ่ะก็นาแปลงเดิมแล้วก็ทำเหมือนเดิมด้วยเฮ้ยนี่คือความก้าวหน้าไงเราคิดไตรตรองใคร่ครวญแล้วก็ทำเหมือนเดิมสละสุขอันพอประมาณให้ได้สุขอันไพบูลย์เ
เห็นความละเอียดต่างๆอันนี้มีโทษมากไม่เอาอันนี้มีโทษน้อยกว่าเออเอาดีปัญญาเนี่ยฟังไงปัญญาไงมีประโยชน์มากกว่าโทษมีไหมมีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสมาธิล่ะโทษมีไหมมีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะประโยชน์ก็มีมากประโยชน์ของสมาธิมีมากประโยชน์ของปัญญามีมากกว่าไปอีกสนับสนุนกันเชื่อมโยงกันให้เราเห็นด้วยปัญญาชัดเจนตามฟังคือเราใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปเนี่ยด้วยสมาธิใช่ไหมปัญญามันจะเกิดเราใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปด้วยสมาธิจะเกิดปัญญาปัญญาเกิดได้ไงนะก็ตอนเราใคร่ครวญด้วยสมาธิมันเป็นวิปัสสนาไงวิปัสสนาท่านบอกไว้ว่าถ้าเราเจริญกระทำให้มากประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดปัญญาขึ้นไงวิปัสสนาเจริญให้มากทำยังไงก็คิดนี่แหละคิดตามกระบวนการความเป็นจริงคือถ้าคิดตามจินตนาการหรือคิดตามแบบฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิปัสสนาแต่คิดตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะท่านสอนมาอย่างนี้คิดไปไตร่ตรองไปใคร่ครวญไปเป็นสัญญานั่นแหละเป็นความหมายรู้ตอนแรกก็ไม่รู้อ่ะท่านพูดมาเราก็จึงค่อยรู้จำได้สิ่งที่เป็นภาวนามยปัญญาของท่านเป็นปัญญาที่เกิดจากจิตใจส่วนลึกเลยท่านจะมอบให้เราได้ก็ผ่านทางคำสอนคือหมายถึงต้องผ่านกระบวนการทางความคิดนึกผ่านหลืบสมองกำหนดออกมาเป็นบทเพียรชนะบทเพียรชนะที่ท่านพูดเอาไว้มันก็ไม่ได้มาถึงเราเลยนะเพราะเราไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลอยู่ต่อหน้าท่านตรงนั้นมันก็ผ่านคนที่เขาฟังอยู่ตรงนั้นแถวนั้นก่อนก็เหล่าภิกษุบ้างภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฟังมาท่านแล้วก็ทรงจำแล้วมีท่านพระอานนท์ทรงจำพระอานนท์ทรงจำมาแล้วมาบอกเหล่าพระอื่นๆก็ทรงจำเหล่าพระอื่นๆทรงจำแล้วก็มาบอกคนต่อไปคนต่อไปอื่นก็ทรงจำมาโอ้โอ้กลัวลืมกลัวลืมเราก็จดบันทึกลงจดบันทึกลงมันก็ได้ทีละก๊อปปี้เอาส่งก็ไปคนนั้นส่งก็ต่อมาคนนี้ก๊อปปี้หนึ่งมาเสร็จปุ๊บมาทำเป็นอีกก๊อปปี้หนึ่งเขาก็ส่งต่อกันมาส่งต่อกันมากว่าจะมาถึงเราเนี่ยนะถึงหูเราเนี่ยอโทมันนานนะมันไกลแล้วก็มันก็ยาวแล้วว่าหลายขั้นตอนมันจึงน่าอัศจรรย์มากว่ามันมาถึงเราได้แล้วถึงแล้วทีแรกมันก็ไม่ใช่ว่าจะเก็ตเลยนะที่มันก็ลืมมันก็ไม่ได้ใส่ใจมันก็มองไม่เห็นที่ก็มาย้ำอีกรอบที่สองรอบที่สามศีลสมาธิปัญญาคำเนี้ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ท่านผู้ฟังได้ยินนะหรือถ้าได้ยินจากข้าพเจ้าครั้งแรกก็คงจะต้องได้ยินมาจากคนอื่นก่อนแล้วด้วยแล้วก็ตั้งแต่ตอนเด็กๆ ด้วยได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกแต่จะให้มันทะลุทะลวงได้จะให้มันเกิดปัญญาเข้าใจลึกซึ้งได้นี่ไงทำให้เจริญจะทำยังไงให้มันเจริญทำบ่อยๆทำมากๆทำบ่อยๆทำมากๆทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอย่างติดต่อไม่ขาดสายปัญญามันจะเกิดวิปัสสนาที่เมื่อเราเจริญกระทำแล้วปัญญาจะเจริญแล้วปัญญามีไว้ทำอะไรปัญญาที่ว่าเราทำเราเจริญพัฒนาให้มากขึ้นแล้วเราจะละอวิชชาคือความไม่รู้ได้เราจะทำให้เกิดวิชชาคือความรู้ได้มันจึงทะลุทะลวงไง breakthrough ทะลุทะลวงกำจัดอวิชชาในความที่จิตของเราจะกลับกำเริบไปถึงจุดอะไรอีกเนี่ยที่ว่ากลับไปยินดีในทางกามยินดีในความสุขอันเล็กน้อยสิ่งที่มีโทษมากยังกลับไปอยู่คราวนี้มันไม่กลับแล้วสบายแล้วหลุดจากกันแล้วเหมือนขั้วพวงมะม่วงหลุดออกจากต้นใบไม้ร่วงหล่นลงมาจะให้มันติดกลับเข้าไปอีกเนี่ยมันไม่ละมันหลุดกันแล้วจิตของเราที่อวิชชามันแบบว่าเอาแค่จางๆคลายไปจนถึงจุดที่
ละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลปัตตปรมาสได้นั่นคือโสดาบันแล้วมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาว่าเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าไม่อาจที่จะทำกรรมที่เมื่อทำแล้วไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้ปิดประตูอบายเปิดประตูนิพพานแล้ว one way traffic เลยคราวนี้มุ่งหน้าต่อนิพพานอย่างเดียวแต่ยังไม่ถึงนะประตูอบายปิดไปแล้วประตูนิพพานเปิดไปแล้วหันหัวถูกทางแล้วเดินไปตามทางนี้เท่านั้นเองท่านฟังเดินไปตามทางนี้ก็จะเข้าสู่ประตูแห่งนิพพานเป็นอวตารได้ถึงจุดบันกระบวนการการเข้าไปตรงนี้ไม่มีทางเกิน7ชาติไม่มีชาติที่8แน่นอนนี่คือการ breakthrough การทะลุทะลวงด้วยปัญญาในขั้นแรกที่เราสละสุขพอประมาณให้ได้สุขอันดียิ่งขึ้นสมมติว่าถ้าเราจะต้องมาสุขอีกในชาติที่8ชาติที่9ชาติที่10อย่างเงี้ยหรือชาติที่อเนกอนันต์อย่างเงี้ยเฮ้ยเกิดแต่ละชาติคุณมีความสุขนะสุขอยู่ได้กินอาหารอร่อยแล้วก็ถ้าเป็นอาหารทิพย์ด้วยนี่ยิ่งดีเลยแต่ทุกข์มันก็มากอยู่ด้วยนะความแก่ความเจ็บความตายนี่นับด้วยนะมีสุขเหล่านั้นนี่ถ้าสุขจากการกินอาหารก็ต้องตอนถ่ายด้วยนะทำไมก็เรียกถ่ายทุกข์อ่ะทำไมก็เรียกสุขาวสุขาเพราะมันทุกข์ไงยิ่งถ้ากินเผ็ดๆอร่อยดียิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยตอนถ่ายนี่เป็นยังไงโอ้ไม่อร่อยแล้วอร่อยแต่ปากบนแต่ปากล่างนี่ก็ทุกข์ไปด้วยมันมีทุกข์ที่มาด้วยสุขน้อยทุกข์มากไม่เอาสุขดีละเอียดยิ่งขึ้นเอาดีกว่าแยกแยะให้ได้แยกแยะให้ได้ด้วยปัญญาอันเกิดจากการใคร่ครวญอันเกิดจากสติสัมปชัญญะให้เราพิจารณาใคร่ครวญฟังด้วยสติสัมปชัญญะที่เราตั้งเอาไว้จดจ่อไว้รักษาไว้ลมหายใจนะเรามีทุกที่อยู่แล้วเรามีทุกที่ขณะนอนยังหายใจให้เราไม่ลืมลมจะเดินทางขับรถรับประทานอาหารคุยกับผู้คนไม่ลืมลมหายใจตัวข้าพเจ้าเองนั่งพูดอยู่ที่เนี่ยก็ไม่ลืมลมตั้งสติจดจ่อไว้อยู่กับลมลมหายใจแน่นอนมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะการพูดไม่ต่อเนื่องแต่สติให้ต่อเนื่องได้บางทีลมหายใจเราเบาหายไประงับไปสติเราตั้งไว้ที่เดิมตั้งไว้ที่เดิมสติมีอยู่แล้วพิจารณาก็ได้ควรเห็นตามความจริงไม่จากแง่มุมใดก็แง่มุมหนึ่งนั่นคือการทำวิปัสสนาปัญญาก็เกิดสมาธิก็อยู่ตรงนั้นด้วยจิตที่หล่อหลอมด้วยศีลสมาธิและปัญญารักษาไว้ให้ดีท่านผู้ฟังรักษาไว้ดีรักษาไว้ให้ได้ตลอดทั้งวันบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้จะเดินทางไปไหนจะมีความปลอดภัยจะขึ้นเหนือลงใต้ขึ้นที่สูงหรือลงไปในใต้ดินจะไปคนเดียวหรือจะไปกับใครจะมีความปลอดภัยจะมีความแคล้วคลาดจิตนั้นจะไปสูงได้ได้รับการรักษาด้วยสติไว้นั่นเองและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือช่วงของจิตตวิเวกในรายการธรรมารบรุณซึ่งเป็นการฝึกทำจิตให้มีความสงบเราปฏิบัติทำไปด้วยกันการฝึกทำการฝึกปฏิบัติแบบนี้ข้าพเจ้าจะมาพาให้ท่านผู้ฟังร่วมกันทำไปในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .orgpanya.org หรือว่าที่ YouTube Channel Facebook Fanpage ก็มีรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวัน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะหอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ด้วยแล้วรถ FTA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจ

0: Delivered by PDA
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: หอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วพร้อมสนับสนุนภาครัฐปิดการเจรจาโค้งสุดท้ายเพื่อเป็นกลไกสำคัญยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
5: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหอการค้าไทยขอแสดงความชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของนางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU รอบที่9ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้ทั้งหมด15บทจากทั้งหมด24บทหรือคิดเป็น2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดโดยภาคเอกชนมองว่า FTA ดังกล่าวไม่ใช่เพียงข้อตกลงทางการค้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจไทยทั้งระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในการเจรจาโค้งสุดท้ายอาทิการเปิดตลาดสินค้าการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐการค้าดิจิทัลและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งหอการค้าไทยพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้สามารถปรับตัวรับกติกาใหม่และใช้ประโยชน์จากตลาดคุณภาพสูงของยุโรปได้อย่างแท้จริงเพื่อขยายโอกาสทางการค้าดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงและเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกปฏิพลสารพรมมารายงาน
4: กรมชลประทานเร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
6: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณซึ่งเกิดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการดังกล่าวดังนั้นระหว่างรอการสนับสนุนงบประมาณโครงการชลประทานสงขลาร่วมกับสำนักงานชลประทานที่16เร่งดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อเนื่องโดยเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเช่นเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเลียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนปีนี้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ทีมชาติสเปนยิงประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผัดกันรุกผัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก1มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมลงสนามเวลา 7:00 น. ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่7กรกฎาคม2568นะคะตรงกับแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะพบกันในวันอังคารค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ให้ผู้ชาย มาจัดรายการแทนดิฉันนะคะ
0: 1วัน
1: สลับกันเดี๋ยวไปเจอดิฉันอีกทีก็วันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันก็ยังมีทีมงานเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าพร้อมกับคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะแต่จริงๆคุณผู้ฟังตื่นก่อนนะรอที่จะฟังข่าวยามเช้าค่ะวันนี้คุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live ก็จะเป็นทีมนิวมีเดียค่ะคุณแดนแล้วก็คุณโบ๊ทคุณฟิลค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะช่องทางการติดตามนอกเหนือจาก FM 92.5 นะคะ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์เครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศแล้วก็หอกระจายข่าวแล้วเนี่ยช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook Live ตอนนี้ที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่
1: ะ
0: แล้วก็พูดคุยนะคะพิมพ์คอมเมนต์กับเรา2คนนี่มาเร็วมาก
1: ใช่ค่ะ
0: วันดีพี่รจนาคุณพิสุทธิ์แบบโอ้โหมาเร็วแบบคุณธินกรนะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่ที่อุทัยธานีภาพเสียงชัดเจนดีนะคะพี่เสวียนก็มาแล้วด้วยตื่นเช้ากันมากเลย FC ของเราค่ะพี่กบ
1: ใช่ค่ะนอกจากทาง Facebook Live นะคะที่ออนแอร์อยู่ในขนาดนี้นะคะเราก็ยังมีช่องทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็แวะไปฟังได้ค่ะที่ AM 819 891 GHz แล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะข่าวสารต่างๆเราจะเริ่มต้นรายการนะด้วยการติดตามพยากรณ์อากาศมาดูกันซะหน่อยนะว่าวันนี้ฟ้าฝนเป็นยังไงนะคะวันนี้เนี่ยประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะยังไงต้องเฝ้าระวังกันด้วยสำหรับคลื่นลมนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนตอนนี้ก็ยังคงมีกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คือคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและถ้าจะให้ดีก็คือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงตี5นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยใครที่อยู่ภาคอีสานนะคะอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าฝนเยอะหน่อย 60% เลยค่ะภาคเหนือ 40% นะคะปริมาณฝนแล้วก็ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเราวันนี้ 60% ค่ะมาดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยค่ะ 30% เท่านั้นแล้วก็อันดามันนะคะ 20% ค่ะคลื่นก็สูงประมาณ2เมตรเนี่ยฝนน้อยนะแต่ว่าปรากฏว่าคลื่นเนี่ยสูงนะคะบางครั้งเนี่ยฝนประมาณ 40-50% คลื่นสูงตั้งแต่1เมตรไม่เกิน2เมตรก็มีแต่อันเนี้ยสูงประมาณ2เมตรแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะส่วนภาคกลางค่ะภาคกลางวันนี้ฝน 40% ค่ะแล้วก็มาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้นะคะใครที่อยู่กรุงเทพก็อาจจะต้องเตรียมพกร่มนะคะกันฝนด้วยค่ะ 40% ค่ะวันนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้จะไม่มีในเรื่องของการประกาศเตือนจากพายุไมสักนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นฉบับสุดท้ายก็คือฉบับที่13ก็มีการออกประกาศเตือนของฉบับล่าสุดก็คือ13นะคะ6กรกฎาคมเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาพายุไมสักนั้นก็อ่อนกำลังลงเป็นพายุ ดีเปรสชันที่บริเวณมณฑลกวางซีนะคะที่ประเทศจีนหลังจากนี้ก็จะมีการอ่อนกำลังลงตามลำดับค่ะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็สลายตัวที่ประเทศจีนตอนใต้ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาบอกว่าประกาศยุติการติดตามพายุลูกนี้เป็นฉบับสุดท้ายเมื่อวานนี้แล้วแต่ว่าอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านก็คือเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะก็เลยส่งผลยังทำ

0: ึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เดินหน้าในการดูแลในส่วนของการมีความเสี่ยงนะคะสำหรับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยค่ะโดยทางด้านของเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะคะคุณชยันเมืองสงนะคะก็บอกว่าทางสำนักงานเองเนี่ยนะคะสทนช.เองก็เฝ้าระวังมานะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้แหละค่ะไปจนถึง11กรกฎาคมนี้เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นอาจจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็เลยอาจจะส่งผลให้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในบางพื้นที่สำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นั้นยังมีฝนค่ะแต่ว่าฝนเนี่ยลดลงค่ะสลับส่วนทางกันนะคะก็อาจจะทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยก็อาจจะต้องระวังกันหน่อยค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีแล้วก็ยังมีโซนของภาคใต้นะคะชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลด้วยค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำท่วมขังในเขตเมืองด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการระบายน้ำไม่ทันค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำมากที่มีปริมาณน้ำสูงเกินกว่าปกตินะคะอาจจะควบคุมน้ำตอนบนไว้3แห่งด้วยกันก็คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนค่ะแล้วก็เขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางนะคะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะโดยปริมาณน้ำเก็บกักเนี่ยมากกว่า80%แล้วก็มีปริมาณน้ำที่มากกว่า 100% 34แห่งด้วยกันค่ะทางด้านของสทนช.เองนะคะก็จับมือกับปภ.และก็หน่วยงานในพื้นที่ค่ะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนตกรายวันเลยทีเดียวนะคะทั่วประเทศหลังจากที่พายุไมสักนั้นส่งผลกระทบทางอ้อมอันนี้ต้องบอกว่าทางอ้อมเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงแล้วไม่มีฝนแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องฟังประกาศนะคะตอนนี้ก็มีการใช้เซลล์บอร์ดแพร์ด้วยนะคะแจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือนะคะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังบอกมาหลายพื้นที่นะคะอย่างอุทัยธานีเมื่อวานนี้เห็นข้อความแวบๆบอกฝนเนี่ยตกหนักเลยนะคะแล้วก็พี่โสพลบอกว่าเช้านี้ที่แม่ริมเชียงใหม่อากาศ อยู่ที่24องศาก็ยังเย็นๆอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเห็นแวบๆสกลนครนะเช้านี้ก็รายงานตัวมาแล้วนะคะหลายๆท่าน
0: วังน้ำเย็นบอกว่าฝนกำลังตกเลยนะคะที่ทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็นสระแก้วครับขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็มีหลายๆท่านนะคะป้าวันดีบอกว่าไม่ได้เข้า TikTok เลยค่ะคุณน้องทั้งสองแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะติดตามได้หลากหลายช่องทาง
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็คุณเพ็ญทิชาบอกว่าเช้านี้ลำพูนฟ้าครึ้
0: ม
1: แต่ยังไม่ตกนะคะที่ลำพูนนะ
0: ค่ะคุณเสวียนบอกว่าสระบุรีเสาให้ชัดเจนครับคุณวนิดาสวทแม่เสรียงภาพเสียงชัดเจนคุณแดงนะคะบอกว่าฟังทุกวันดูทุกวันเลยขอบคุณมากค่ะ
1: พี่สมิธบอกเช้านี้สีสะเกดอากาศท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกรินรินนะคะส่วนป้าวันดีบอกอยุธยาไม่ตกค่ะอากาศเริ่มอุ่นๆแต่เช้า
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้หลายจังหวัดนะฝนก็จะลดน้อยลงค่ะพี่บอกอย่างที่บอกเนาะพอพายุเนี่ยมัน
0: อ่อน
1: ตัวลงมันก็เลยทำให้ประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบโดยทางอ้อมอยู่แล้วเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงนะคะมาดูเรื่องของการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนกันหน่อยค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพลังงานสะอาดค่ะกับโครงการโซล่าภาคประชาชนกันค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ต้องการจะปรับบทบาทของประชาชนคือเดิมเนี่ยเราเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเขาก็จะปรับให้เราเนี่ยก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ร่วมผลิตพลังงานไฟฟ้าค่ะโดยการส่งเสริมให้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านนะคะเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองและสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะแล้วก็การสร้างเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยาวด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ตามพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่อย่างเช่นถ้าใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะอย่างนนทบุรีสมุทรปราการท่านสามารถสมัครผ่านระบบMy Energy ของการไฟฟ้านครหลวงได้นะคะ

0: ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะโดยสมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะคือโครงการนี้เนี่ยเขาจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลานานถึง10ปีเต็มเลยค่ะซึ่งเสนอขายได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์นะคะโดยรัฐบาลก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบในรูปแบบ One Stop Service ค่ะเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ลดขั้นตอนให้กับประชาชนอย่างเต็มที่โดยจะเข้าไปดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเลยนะคะว่าท่านถ้าท่านสนใจอย่างเดียวคือไม่ใช่ใครจะสมัครก็ได้นะเขาก็จะช่วยดูคุณสมบัติด้วยนะคะไปจนถึงการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจะเริ่มจ่ายกระแสไฟให้ก็เลยอยากเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจไปศึกษาดูรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะใครสนใจนะคะก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้นะคะรัฐบาลเตรียมใช้ Traffic ฟองดูนะคะรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยซึ่งครอบคลุมทั้งหมด45ล้านคนค่ะคือถ้าเกิดมีการแจ้งปั๊บเนี่ย
0: ครับ
1: ทราบปุ๊บเลยนะคะคือทันสมัยเลยแล้วก็แก้ปัญหาฉับไวด้วยดีเดย์เนี่ยต้นเดือนสิงหาคมนี้ก
0: ็
1: คือเดือนหน้าละก
0: ็
1: คือไม่ถึงเดือนอะเอางี้ดีกว่านะคะเพราะว่านับถอยหลังแล้วร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะคะทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลนะคะบอกว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยกำลังเร่งพัฒนาระบบร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic ฟองดูค่ะโดยร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นั่นเองค่ะเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์แล้วก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยซึ่งมีมากกว่า45ล้านคนค่ะโดยคาดการไว้นะคะว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบเนี่ยภายในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมคือไม่เกินต้นเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือแม้แต่ความกังวลจากการเลิกจ้างแล้วก็ยังมีปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพื่อให้การร้องทุกข์นั้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทุกปัญหาของแรงงานเนี่ยจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็จะมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยค่ะส่วน เรื่องนี้นะคะคือทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ย้ำเลยนะคะบอกว่าระบบนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อที่จะเป็นหลักประกันความปลอดภัยแล้วก็เป็นช่องทางในการขอความช่วยเหลือถึงแรงงานไทยในต่างประเทศนะคะเป็นหลักประกันความปลอดภัยในช่องทางให้การช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะซึ่งรัฐบาลนั้นเชื่อมั่นนะคะว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานของไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นค่
0: ะ
1: และก็พร้อมที่จะรับฟังปัญหาทุกปัญหาและแก้ไขทุกปัญหาเช่นกันค่ะเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานทุกคนค่ะ
0: ค่ะในอนาคตนะคะอีกอึดใจเดียวนะไม่ถึงเดือนนะคะพี่กบ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็จะใช้ Traffic ฟองดูคือ Traffic ฟองดูเนี่ยเดิมก็คือเป็นของคนกรุงเทพมหานครเนาะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เขาจะร้องเรียนผ่านทางกท
1: ม.
0: เขาก็จะเข้าไปดำเนินการนะคะแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลก็เตรียมที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้แหละสำหรับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาแรงงานไทย
1: ถูกต้อง
0: ถ้าท่านเป็นอยู่ในระบบแรงงานนะคะท่านสามารถแจ้งได้อย่างที่พี่โกบอกทุกเรื่องเลย
1: ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ปลอดภัยดูแล้วมันไม่แข็งแรงไม่ปลอดภัยหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ
0: ไม่ได
1: ้
0: รับความเป็นธรรมจากนายจ้างก็ได้
1: ใช่หรือว่าการจ้างงานว่างงานอย่างงู้นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: มาร้องเรียนได้ก่อนค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะโดยสภากาชาดไทยนะคะก็เชิญชวนประสบกรณิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันค่ะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาค่ะโดยเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริค่ะผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทยนะคะท่านก็บอกว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2569นี้นะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาติไทยและทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตมาโดยตลอดค่ะดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งพระองค์ทรงเคยพระราชทานไว้นะคะบอกว่าการบริจาคโลหิตจึงเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานซึ่งเป็นทานที่สูงควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งนะคะโอกาสนี้เนี่ยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็เลยอยากเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามาร่วมกันสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้นะคะโดยใครที่สนใจนะคะโดยใครที่บริจาคเป็นประจำทุกๆ6เดือน3เดือนอะไรก็ว่ากันไปนะท่านสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะหรือว่าจะเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชันทั้ง7แห่งในกรุงเทพมหานครนะไม่ว่าจะเป็นสถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคนะคะเดอะมอลสาขาบางแคบางกะปิงามวงวานท่าพระก็ได้หรือจะเป็นศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมนะคะและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างก็ได้ค่ะหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็จะมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมไปถึงโรงพยาบาลต่างๆนะคะท่านไปได้หมดทุกที่ใกล้บ้านใครอยากบริจาคโลหิตนะคะเป็นการต่อชีวิตต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปได้เลยนะคะ
1: แล้วก็เช็คสุขภาพด้วยนะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะมีหลายที่ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวดีนะสำหรับมรดกโลกวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทางใต้กันหน่อยค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมขออภัยค่ะการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ค่ะซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ที่นครปูซานประเทศเกาหลีค่ะโดยจะได้มีการหารือร่วมกันกับนายสมศักดิ์ลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานในการทำงานที่เกี่ยวข้องนี้ด้วยค่ะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะท่านก็บอกว่าที่ประชุมได้มีการหารือแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะซึ่งคาดว่ารายการของไทยเนี่ยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะระหว่างนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยโดยมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็จะมีพิธีสำคัญสำคัญนะคะอย่างเช่นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมโนราอันนี้ก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้เขามีการแสดงแสงสีเสียงมีการประดับไฟองค์พระบรมธาตุแล้วก็หลังจากประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกด้วยแล้วก็ยังมีพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชค่ะซึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะในวันที่26กรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นนะคะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการหารือแนวทางการวางแผนแล้วก็จัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนหลังจากการประกวดประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกในวันที่1ธันวาคมปี2572ค่ะโดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาค่ะเป็นการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารแล้วก็ การทำงานด้านต่างๆด้วยเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดถึงแนวทางในการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่บริเวณในระหว่างการร่างพรบ.โบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีเลยค่ะ
2: ยินดีกับชาวนครศรีธรรมราชนะคะก็ถือว่าเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยแล้วนะคะก็ต้องมีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่กันหน่อยนะคะโดย26กรกฎาคมค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังเลยนะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีไปด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าที่เกาหลีนะที่เขาไปจัดงานขึ้นเนี่ยครั้งที่48นะคะจะมีจะประกาศกี่โมง
1: เพราะ
2: ว
1: ่
2: าที่อื่นๆครั้งก่อนๆเนี่ยดิฉันจำได้ค่ะพี่กบก็
1: ค
2: ือฟังข่าวไปด้วยแล้วก็ลุ้นไปด้วยว่าของไทยลำดับที่เท่าไหร่กี่โมงอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ก็ต้องไปลุ้นกัน
2: ใช่นะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับการที่จะประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะแล้วก็เชื่อว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยคือเดิมเนี่ยก็คือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครอยู่แล้วนะก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายมู
1: ใช่ค่ะ
2: ก็อาจจะมีการไปประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมมากขึ้นกว่านี้
1: เขาบอกว่าจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเนี่ยตลอดทั้งปีเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: มองเห็นเม็ดเงินน่ะร่ำรี่ร่ำไรนะคะว่าโอ้โหต้องมาเยอะแน่นอนเลยเงินเนี่ยสะพัดแน่นอนนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็พอประกาศขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีการจัดงานแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องไปเที่ยวที่นี่
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:30 นาทีค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ามาแล้วนะคะสำหรับตีคล้องร้องข่าวใครที่รออยู่นะคะก็เดี๋ยวเราพักรายการสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
1: ค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 14:10 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพร้อมกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีแล้วในการนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับโปรกอล์ฟและคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่นทรงความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมในพิธีอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณกับนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลดังนั้นแล้วถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและความสำเร็จที่นักกอล์ฟไทยต่างใฝ่ฝันจะได้ครอบครองสักครั้งในชีวิตแหละครับสะท้อนถึงความทุ่มเทและความมานะพยายามตลอดเส้นทางนักกอล์ฟอาชีพพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่เหล่านักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยและเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้หารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum เน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารูนไคลรุสกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งทั้งสองฝ่ายได้สนทนาหลายประเด็นเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมชี้ว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลได้เดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้มันเอื้อต่อการประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในอนาคตอันใกล้นี่แหละครับเพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยพร้อมทั้งเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจโลกที่มีความยั่งยืนเข้มแข็งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เสริมความมั่นคงนวัตกรรมและเศรษฐกิจแห่งอนาคตกันด้วยครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายชองโกลดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำเลยครับว่าความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนแต่ว่าเป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่ที่ครอบคลุมสาขาสำคัญต่ออนาคตไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทรองรับภารกิจเร่งด่วนย้ำว่าใช้งบคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุมวุฒิสภาครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569จำนวน 1,328 ล้าน 65,100 บาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้แก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมไปถึงการณีจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆกันด้วยรายการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายอันได้แก่รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่เกิดความเสียหายต่อราชการโดยทางรัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ตามนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมยืนยันเลยครับว่าจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ย้ำพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีความจำเป็นระบุว่าช่วยฝ่าวิกฤตพลังงานและกู้เศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายช่วยได้ในส่วนหนึ่งเพราะปัจจุบันนั้นเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตเข้าไปอีกจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตครับในส่วนการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการนั้นตั้งใจให้เป็นงบที่มันโปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดยึดหลักวินัยการคลังและมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณและถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสและมีการเร่งงบลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยรวมไปถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP นี่แหละครับเพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนั่นเองครับ และนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันอีกว่าพระราชกำหนดเงินกู้จำเป็นที่จะประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตและเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ออกมาก่อนหน้านี้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 50,000 กว่าล้านบาทนั่นเองครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสและครับบอกว่าล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมทะลุ 55,000 ล้านบาทกันไปแล้วพ่อแม่พี่น้องครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,460,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 55,998.30 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 54,453.35 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,544.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐบาลร่วมจ่ายแล้วรวม 32,218.04 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเองรวม 23,780.26 ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,715,785 รายครับขณะที่ภาคผู้ประกอบการก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,8615 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 882,070 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 198,545 ร้านค้าครับซึ่งก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วรวม 1,48416 ร้านค้าด้วยกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า 22,600,000 บาทครับและพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคบก็ยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีด้วยกันมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์และนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดการชำรุดบกพร่องหรือมันไม่ตรงปกนั่นเองแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มีการสั่งการให้สคบนี่แหละไปบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอาทิการกวดขันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติการจัดระเบียบความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าและการตรวจสอบระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อนอย่างเข้มงวดกันด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิตินั่นเองครับพี่น้อง และไปติดตามเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งว่ายังไงเรื่องนี้ต้องไปถามรัฐบาลเลยครับโดยรัฐบาลก็ออกมาย้ำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยถูกและลดต้นทุนการผลิตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือตัวย่อธกส.นี่แหละโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธกส.ได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงินโครงการ 30,000 ล้านบาทด้วยกันระยะเวลาโครงการก็3ปีครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพโดยกำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทดอกเบี้ยก็ถูกสุดๆคือ 6% ต่อปีครับแต่ว่าทางรัฐบาลก็ช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งทำให้เกษตรกรจ่ายจริงเพียงแค่ 3% ต่อปีเท่านั้นแหละครับระยะเวลาของโครงการ3ปีคือถึง30เมษายน2572ครับอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องเกษตรกรลูกค้าธกส.ทั้งหลายและที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ธกส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแก้หนี้ครัวเรือนกันอย่างต่อเนื่องกันหน่อยโดยรัฐบาลบอกว่าเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องซึ่งงานมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาบอกว่าไกลเกลี่ยสำเร็จไปแล้วกว่า1,000รายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนโดยกระทรวงยุติธรรมบูรณาการภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไทยแล้วครับผ่านโครงการที่ชื่อว่ามหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้การปรับโครงสร้างหนี้และความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยผลในการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่16เมื่อวันที่26มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 รายมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 รายและก็สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ทั้งหมด 1,232 รายครับหรือ 100% เลยทีเดียวครับและแถมยังครอบคลุมมูลหนี้รวมกว่า 179.93 ล้านบาทด้วยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนได้กว่า 171.44 ล้านบาทครับแล้วก็เป็นการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือตัวย่อกยศ.ได้ถึง947รายอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐบาลได้เตรียมใช้แทฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนดีเดย์ต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าTraffy ฟองดูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนด้วยกันโดยคาดการณ์กันว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับ เพื่อให้การร้องทุกข์ทำได้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับแล้วระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศกันด้วยเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกนั่นแหละครับซึ่งทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและทางรัฐบาลก็พร้อมรับฟังและแก้ไขทุกปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานไทยทุกคนนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้มาร่วมกันเตรียมความพร้อมกับประเทศไทยเราที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยในวันที่16ตุลาคม2569นั้นทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นย้ำนะครับวันที่16ตุลาคม2569ทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลความปลอดภัยและรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ดังกล่าวในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านเลยครับในฐานะประชาชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในเดือนตุลาคม2569นี้ไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ซัพพอร์ต
1: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะเหลือเวลานิดหน่อยนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะสวัสดีทุกท่านค่ะขอบคุณที่คอมเมนต์นะคะผ่านเพจข่าวยามเช้าคุณอมรรัตน์สวัสดีค่
0: ะ
1: พี่คมสารสวัสดีนะคะคุณพงษ์นเรศบอกรับฟังรับชมอยู่ครับ
0: ค่ะคุณสุเทพนะคะสวัสดีค่ะน้องกบน้องพลอยทีมงานคุณสุริยานะคะบอกว่ารับฟังอยู่ค่ะสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าด้วยแล้วก็ยังมีคุณจารุณีนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวดีๆข่าวยามเช้าขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะ
1: พี่โกศลสวัสดีนะคะแล้วก็พี่สุนทรน้องน้ำขาวสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณสุธีนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่ระยองค่
1: ะ
0: คุณพี่กุลด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะบอกว่ารับฟังอยู่นะแล้วก็คุณพัทรพรค่ะระยองเช้านี้ฝนตกค่ะ
1: ค่ะพี่สมจิตคุณจิรารัตน์พี่พรเทพนะคะคุณสุรัชยาแล้วก็คุณไก่เกษยองด้วยนะคะโอ้โหคอมเมนต์รัวเร็วมาก
0: ใช่ช่องทางต่อไปค่ะคุณคะเดี๋ยวจะน้อยใจนะคะ
1: ทักทาย
0: ค่ะทักทายกันนะคะน้องแชมป์นะคะกดหัวใจเคาะหัวใจมาประมาณโอ้โหคุณจะแสนอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายคนที่เข้ามาติดตามก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะ
1: ค่ะช่วงท้ายนี้เตือนคุณผู้ฟังหน่อยนะคะในเรื่องของการที่จะฝากใครฝากหิ้วอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนะวันนี้ค่ะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเตือนนะคะถึงประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติกรณีที่จะลักลอบพกพาหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทย
0: อ
1: ันนี้ถือเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะแม้ว่ากัญชาบางอย่างเนี่ยจะเป็นการปลดล็อกในใช้ทางการแพทย์แต่ถ้าเมื่อเวลาท่านนำออกนอกประเทศแล้วเนี่ยผิดกฎหมายนะแล้วบางประเทศกฎหมายร้ายแรงด้วยเพราะฉะนั้นเตือนค่ะอย่าเป็นคนรับหิ้วอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแล้วก็ไปเสี่ยงมาตามที่เป็นข่าวนะเพราะฉะนั้นฝากเตือนกันด้วยนะคะ
0: ก็เซฟตัวเองด้วยนะรักตัวเองเยอะๆก็อย่าไปหวังกับรายได้ที่อาจจะมาแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ภัยตามมาด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบล
0: กับสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยสายชนีสังสุภฤทธิ์ธรรมฤดีและทีมงาน Facebook Live ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจาย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตร
1: พันธมิตรนาโต้เตรียมประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีซึ่งจะเริ่มวันนี้ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ยิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันต้องมีความชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลภายใน30วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรวดเร็วและโปร่งใสและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการช่วยเหลือหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอน
3: ผลการสอบบอกแล้วว่าถ้าพลาดโดนใครมันก็เป็นไปตามกฎหมายก็เห็นอยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายไหมล่ะมีการจ่ายสินบนมีการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการอะไรต่างๆทำไมข้อสอบคะแนนหนึ่งผลประกาศคะแนนหนึ่งอันนี้มันก็รู้แล้วแต่เป็นข้อที่เราจะต้องตั้งเขาเรียกอะไรสารตั้งต้นในการที่จะนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนแล้วผมก็เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีมาให้ความมั่นใจว่าในฐานะรัฐบาลเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการของเขาในทุกรูปแบบ
2: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วส่วนระดับอธิบดีและรองอธิบดีจะเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวน